ของเรากันค่ะคืออะไรคะตะกร้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้ในการใส่กระดาษที่เด็กๆฉีกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะฉีกปะตามจินตนาการค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะสามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่คุณครูเตรียมมาค่ะตามสีที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเอ๋คุณครูพัชจะเอาสีอะไรดีนะสีอะไรคะสีแดงได้เลยค่ะคุณครูพัชก็จะหยิบสีแดงขึ้นมาเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะคุณครูนะคะก็จะฉีกกระดาษค่ะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างของเด็กๆเลยค่ะในการจับกระดาษไว้นะคะแล้วเราก็จะฉีกกระดาษให้ขาดออกจากกันค่ะเด็กๆนะคะใช้มือหนึ่งข้างค่ะในการบิดกระดาษนะคะหรือว่าฉีกกระดาษเข้าหาตัวของเด็กๆเห็นไหมคะกระดาษของเราก็จะขาดออกจากกันแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับมือนะคะในการฉีกกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฉีกนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะฉีกแบบนี้นะคะค่อยๆขยับมือเห็นไหมคะเด็กๆเดี๋ยวดูนะว่าคุณครูจะฉีกเป็นอะไรนี่ค่ะสำหรับกระดาษนะคะที่เด็กๆฉีกเรียบร้อยแล้วเด็กๆเอาไว้ตรงไหนคะใส่ไว้ที่ตะกร้านั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนนี้เด็กๆไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่คืนให้คุณครูได้เลยเพื่อนๆจะได้หยิบใช้ต่อได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะนำกระดาษที่คุณครูพัชฉีกแล้วมาทากาวเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะใช้ไม้ทากาวค่ะในการทากาวเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทากาวกาวของเราเป็นยังไงคะกาวของเราไหลออกมานะคะหรือว่าหยดออกมาจากไม้ทากาวค่ะเรานะคะก็จะต้องปาดค่ะที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้เลยปาดแบบนี้เลยค่ะเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทาลงบนกระดาษได้ค่ะเด็กๆสามารถทาให้ทั่วได้เลยแต่ว่าไม่ต้องทาในปริมาณที่เยอะเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆก็จะเปียกนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วคุณครูพัชก็จะติดลงไปบนกระดาษค่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะฉีกกระดาษเพิ่มเติมค่ะคุณครูพัชขอเปลี่ยนสีนะคะสีนี้คือสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่อยๆฉีกกระดาษเข้าหาตัวค่ะโดยมือหนึ่งข้างของเด็กๆนะคะดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้ค่ะกระดาษของเด็กๆก็จะขาดออกจากกันเห็นไหมคะแบบนี้เลยขาดจากกันแบบนี้แล้วใส่ลงไปในไหนคะในตะกร้าถูกต้องเลยค่ะครูพัชฉีกต่อนะเห็นไหมคะคุณครูจะฉีกกระดาษนะคะด้วยการขยับมือเบาๆค่ะขยับมือเบาๆเห็นไหมคะแบบนี้เลยใส่ลงไปในตะกร้าตอนนี้คุณครูพัชนะคะก็ฉีกกระดาษนะคะเป็นเส้นนั่นเองค่ะค่อยๆฉีกเลยดึงมือเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะค่อยๆฉีกเลยค่ะค่อยๆขยับมือหรือว่านิ้วมือของเด็กๆเข้าหาตัวเองแบบนี้เลยสำหรับส่วนที่เหลือที่เด็กๆนะคะไม่ใช้แล้วเอาไว้ในไหนคะใส่คืนให้คุณครูนะคะแบบนี้เลยคุณครูจะทากาวค่ะในกระดาษที่คุณครูฉีกมาแล้วนั่นเองอย่าลืมนะคะเวลาใช้กาวต้องปาดกาวให้เรียบร้อยด้วยปาดแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ทาลงไปบนกระดาษที่

เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูก็จะติดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณครูจะทำเป็นอะไรค่ะโอ้มีเด็กๆบอกว่าคล้ายกับสไลเดอร์เลยเอจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ

เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัดค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะถือให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือหมึกเหมือนที่เด็กๆบอกเลยค่ะหมึกนะคะใช่เป็นตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กคะตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการเด็กได้เลยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมติแล้วก็มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะเปิดมุมให้กับเด็กๆทั้งหมด3มุมเลยเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะแต่เมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูเด็กๆก็อย่าลืมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและสิ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเมื่อเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะคนเก่ง

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆของคุณครูพัทค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ผลงานแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของใครเอ่ยลองดูที่สัญลักษณ์สิคะผลงานใครลูกของน้องบาสน้องบาสเดินออกมาได้เลยครับด้านนี้เลยลูกถือผลงานของตนเองให้เพื่อนๆดูหน่อยน้องบาสน้องบาสปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นงู
0: เป็นงูมีงูกี่ตัวครับ
1: สองตัว
0: สองตัวยอดเยี่ยมเลยครับแล้วงูของน้องบาสกำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: เลื้อย
0: กำลังเลื้อยน่ารักมากเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือผลงานนะคะในกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะยังมีผลงานอีกหนึ่งผลงานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครคะของน้องไม้เชิญเลยค่ะนี่นะคะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะน้องไม้วาดภาพอะไรคะ
1: คนเดินออกไปเล่น
0: คนกำลังออกไปเล่นที่ไหนคะ
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมายนะคะบอกว่าคนกำลังออกไปเล่นที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่คุณครูนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะที่เด็กๆค่ะได้ทำในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการกิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูพัดนะคะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมือ

bè cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. Hãy để เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าเกมภาพตัดต่อที่คุณครูนํามาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตนี่ก่อนเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมภาพตัดต่อของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะไปกระจายก่อนเลยค่ะ

0: นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็กระจายชิ้นส่วนของเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูพัดนะคะก็จะมีภาพที่สมบูรณ์มาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆนะคะเวลาเล่นค่ะก็สามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ได้เลยนะคะว่าเป็นภาพอย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเริ่มเล่นเกมภาพตัดต่อจากภาพไหนดีคะภาพอะไรนะคะภาพอะไรนะคะภาพกุ้งเหรอคะอ๋อจากภาพกุ้งเอ๊กุ้งอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัดหาก่อนอันนี้หรือเปล่าคะภาพกุ้งที่เด็กตามหาอันนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยค่ะคุณครูพัดนำมาวางตัวนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพด้านบนเลยแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่ามีส่วนไหนที่ขาดหายไปเด็กๆอาจจะสังเกตจากสีหรือว่าจากรูปร่างต่างๆก็ได้ค่ะอะไรขาดหายไปคะโอ้เด็กๆบอกว่าหางกุ้งขาดหายไปค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองช่วยครูพัดหาซิว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่เอ๋คุณครูพัดจะลำมาวางค่ะวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกไหมคะไม่ถูกคุณครูพัดลำมาวางตรงนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษาที่เหลือนะคะไปเล่นให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะก่อนเก็บต้องทำอะไรลูกต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้แล้วเด็กๆนะคะก็มาหยิบเกมการศึกษานะคะชุดใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเล่นเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้นะคะแต่ว่าคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากคุณครูปลายทางนะคะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะหรือว่าแนะนำการเล่นให้กับเด็กๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ

กระจายภาพไว้ก่อนเลยค่ะเด็กใช้สุพัฒน์กระจายได้นะแล้วเด็กลองมองสิคะว่าเราจะเริ่มที่ภาพไหนดีคะเอาภาพกุ้งก่อนใช่ไหมคะอ่ะมาวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงไหนนะให้เหมือนกับภาพด้านบนเลยช่วยกันอ่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วยังไงต่อลูกถูกต้องไหมคะเหมือนกันไหมลูกเหมือนเลยแล้วเรามองสิคะมีอะไรที่ขาดหายไปวางไว้ตรงไหนลองวางสิครับลองวางดูก่อนเอ๊ถูกหรือเปล่าแน่ดูสิสีเขียวขาดหายไปต้องหรือเปล่าอันไหนหยิบอันนี้ออกก่อนยังไม่ถูกเราช่วยกันหาอีกนิดนึงถูกต้องไหมคะแบ่งกันเลยวางได้เลยครับบางๆถูกต้องแล้วลูกภาพต่อไปจะหยิบลองดูค่ะอันนี้คือลูกอะไรคะหรือจับไปที่เปรี้ยวๆคืออะไรคะมะนาวไหนลองหาสิคะไหนน้องกีตาร์

ต้นหอมอยู่ด้วยไหนลองดูซิเดี๋ยวลองเอาออกก่อนค่ะไหนลองวางซิคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูช่วยขยับนะคะถูกต้องเลยเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของครูไหมคะถูกต้องเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

็กๆเอาเกมการศึกษามาวางด้านบนให้คุณครูดูด้วยนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยค่ะแล้วออโต้คัสเอาเกมการศึกษามาวางด้านบนหนูให้เพื่อนช่วยกันดูด้วยครับต่อไปค่ะหมุนหลังคาให้อยู่ด้านบนเลยถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะบ้านหลังสีส้มอยู่ที่ใครคะไหนดูสิถูกต้องครับวางต่อเลยลูกน้องเดมี่วางได้เลยค่ะไหนคะหลังสีอะไรเอามาวางฝั่งนี้ลูกน้องเดมี่เอามาวางชิดติดกันแล้วขยับขึ้นมาด้านบนนิดนึง

0: และคำตอบตอบค่ะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ือง สีเหลืองสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองสีอะไรคะอันนี้ล่ะสีเทาถูกต้องเลยถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะ

เด็กๆลองดู2ภาพที่เหลือค่ะน้องขนมหวานวางไว้ก่อนเลย2ภาพที่เหลือมีภาพไหนสูงกว่ากันลูกเอามาวางนี่เลยค่ะไหนลองดูก่อนลองเทียบกันดูก่อนค่ะน้องออโต้วางไว้ก่อนครับ2ภาพนี้ภาพไหนสูงกว่ากันคะภาพของน้องออโต้ใช่ไหมเอ่ยมาวางได้เลยมาวางตรงนี้ลูกเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ของน้องขนมหวานเห็นไหมคะเราเรียนจากสูงไปใช่เรียนจากสูงไปตามนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าค่ะแล้วลุกจากที่นั่งนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่ออาหารดีมีประโยชน์ค่ะและเด็กๆนะคะหลายๆกลุ่มเลยค่ะก็ได้ทบทวนนะคะเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะโดยมีคุณครูนะคะคอยให้คำแนะนำนั่นเองค่ะเด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะได้ทำกิจกรรมกับคุณครูพัดนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงนะคะหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอ

เด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

0: คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:00

าฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนมากเลย

0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านหรือเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับ

เพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าบันไดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอคลิปต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบ

0: บเพราะมีตัวบ่อใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
0: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
3: พ่อ
2: เอ้ยมา
0: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
0: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะมีใครจำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะน้องอองฟองกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆมารอ

0: ร้องเพลงนั่นเองเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะการดูแลสุขภาพนะคะของตนเองนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพของเราหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะยกตัวอย่างการดูแลสุขภาพของคุณครูพัฒน์ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์หรือว่าอาหารอะไรที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆเรียนรู้มาแล้วคุณครูพัฒน์เชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องจำได้แน่ๆเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรรับประทานนะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆหรือว่าสุขภาพของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองมีวิธีการดูแลตนเองหรือว่าสุขภาพของน้องอองฟองยังไงคะ
1: กินแครอท
0: กินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทใช่ไหมคะแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานมีสีอะไรคะ
1: ส้ม
0: สีส้มแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นอกจากแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานแล้วมีอะไรที่น้องอองฟองเคยรับประทานอีกลูก
1: นมค่ะ
0: นมอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นมที่น้องอองฟองรับประทานเป็นรสอะไรลูก
1: รสอร่อย
0: รสอร่อยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนไหมคะรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนของเราดื่มนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอองฟองก็ดื่มนมรสจืดได้แล้วก็รับประทานแครอทด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวิธีการดูแลสุขภาพของน้องอองฟองหรือว่าวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการรับประทานแครอทนอกจากนั้นยังดื่มอะไรด้วยคะดื่มนมและเป็นนมรสอะไรนะ
2: รสอร่อย
0: รสจืดลูกแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานหรือว่าเวลาที่เด็กๆดื่มเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่านมที่เด็กๆดื่มเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือนมรสจืดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักค่ะไหนใครมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรลูก
4: กินเปรี้ยวกินนมเปรี้ยว
0: อะไรนะครับ
4: กินนมเปรี้ยว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยว

0: วใช่ไหมครับเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยดื่มนมเปรี้ยวเพื่ออะไรลูกเวลาที่เด็กๆดื่มนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะคะจะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองน้องกวินบอกว่าน้องกวินจะดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แต่เวลาที่ดื่มนมเปรี้ยวแล้วต้องทำยังไงด้วยคะเวลาดื่มนมเสร็จแล้วต้องทำยังไง
1: ต้องใส่แก้ว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใส่แก้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วดื่มนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
1: ไม่ต้อง
0: ต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
1: ไม่ต้อง
0: เวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะดื่มน้ำตามหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้น้องกวินด้วยครับเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมค่ะไม่ว่าจะเป็นนมรสจืดหรือว่านมเปรี้ยวเหมือนที่น้องกวินบอกนะคะเราจะต้องดื่มน้ำหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
1: กีตาร์ชอบกินนมจืด
0: อ๋อกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะดื่มตอนไหนบ้างคะ
1: ดื่มตอนเช้า
0: ดื่มตอนเช้าแล้วตอนไหนอีกลูก
1: ตอนนอน
0: ตอนก่อนนอนก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ดื่มนมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ดื่มนมด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์นะคะบอกว่าน้องกีตาร์ค่ะก็จะมีวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการดื่มนมนั่นเองน้องกีตาร์ดื่มทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยและที่สำคัญค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ดื่มนมจืดกับคุณครูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรสามารถบอกคุณครูได้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะพาเด็กๆออกกำลังกายพาไปเดินเล่นหรือว่าพาไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยมุยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยมุยค่ะ
0: น้องหมุยมุยน้องหมุยมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรคะ
1: กินนมค่ะ
0: ดื่มนมนอกจากดื่มนมแล้วทำอะไรอีกลูก
1: กินส้มค่ะ
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นอกจากจะเป็นการดื่มนมการรับประทานอาหารแล้วมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงอีกลูก
1: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับใครคะ
1: กับคุณแม่กับคุณพ่อค่ะ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วน้องมุ้ยมุ้ยออกกำลังกายตอนไหนลูก
1: ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้ายอดเยี่ยมเลยแสดงว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องมุ้ยมุ้ยออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตนเองของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะ

0: เปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยสนทนาข่าวกับเด็กๆ ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กยกมือเลยน้องบาสครับสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องบาส
0: น้องบาสครับน้องบาสมีวิ่งเล่นกับคุณแม่แล้วก็เจเจด้วยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้การดื่มนมหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องเขาหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
1: กินส้ม
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มนั่นเองนอกจากน้องข้าวหอมจะรับประทานผลไม้ซึ่งคือส้มแล้วน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกลูก
1: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรนะ
1: สีแดง
0: สีแดงมันเป็นยังไงคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรู้จักส้มกับแตงโมที่น้องข้าวหอมเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมคะมีผลไม้อะไรที่ชอบอีกไหมลูก
1: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่านอกจากจะมีส้มกับแตงโมแล้วค่ะยังชอบรับประทานสตรอเบอรี่อีกด้วยซึ่งผลไม้ที่น้องข้าวหอมบอกมานะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าการดื่มนมนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆค่ะนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆใช่ถ้าเด็กๆนอนดึกตอนเช้าตอนที่เด็กๆนะคะจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะไม่สดชื่นดังนั้นเด็กๆก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะตอนเช้าๆตอนที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้สดชื่นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดมีชื่อว่าอะไรคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้

0: จังหวะช้าจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะคือจังหวะอะไรคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเวลาที่เด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กไปยืนใกล้ๆโต๊ะกับเก้าอี้จะเป็นยังไงคะ
1: เด็กแล้วอาจจะล้มอ
0: ัน
1: ตราย
0: ว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5หยุดนิ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าก้อนหินยอดเยี่ยมเลยค่ะทำท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะดูสิใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องยารินดาทำท่าอะไรคะทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะได้บ้างลูกเดินอะไรได้อีกคะคลานหรือว่าเด็กๆจะกระโดดก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะ

เฮ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังคะยอดเยี่ยมเลยน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับก้อนหินยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตดูนะว่าใครทำท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยคุณครูพัชจะถามนะว่าเด็กๆทำท่าอะไรพร้อมไหมคะ

ไหนดูซิมีใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะไหนคุณครูพัดดูก่อนน้องยารินดาทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะทำท่าเสือโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะวันนี้

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวเลยนะแล้วตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัฒน์นะคะคุณครูพัฒน์จะให้เด็กๆค่ะปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หุ้ยครบ10ครั้งได้ยังคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์นะคะว่าคุณครูพัฒน์จะมีคำสั่งอะไรต่อไปค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอ๋ไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะเอามือแตะไหล่ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาหมุนไหล่10ครั้งค่ะทำพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่เด็กๆอยู่ตอนนี้ได้เลยนะเด็กๆนั่งลงได้เลยนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งขัดสมาธิได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำบนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัดก็จะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการทำนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรในการทำบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัทนะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรลูก
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมค่ะพร้อมครับน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกอะไรคะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าในไข่เจียวที่เรานะคะจะทำค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลากหลายเลยที่จะใส่ลงไปในไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาบอกเด็กๆค่ะว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์และวิธีทำอย่างไรบ้างค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์1ไข่ไก่2ไก่สับ3น้ำมัน4ผักต่างๆ5ซอสปรุงรส6กระทะไฟฟ้านี่นะคะก็คือวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักต่างๆเพิ่มเติมได้มากมายเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำไข่เจียวทรงเครื่องจะทำอย่างไรค่ะเพราะว่าตอนที่คุณครูพัทพาเด็กๆไปทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเด็กๆจะได้ทำเป็นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนการทำไข่เจียวทรงเครื่อง 1. ตอกไข่ไก่ลงในถ้วย 2. ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส 3. ใส่ไก่สับและผักต่างๆ 4. ตีไข่ไก่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากัน 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน

6นำไข่ไก่ลงไปทอดให้สุกนี่นะคะก็คือขั้นตอนค่ะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆรู้วัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้รู้ค่ะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำไปทำอาหารนะคะไข่เจียวไก่สับนะคะนี่ก็คือไก่สับค่ะต่อมาค่ะไส้กรอกปูอัดแครอทซอสปรุงรสน้ำมันพืชอะไรคะเด็กๆกระทะถูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผักนะคะที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งจานเพิ่มเติมได้ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะทำไข่เจียวทรงเครื่องไปพร้อมๆกับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะตอกไข่ไก่นะคะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อน1 2ค่ะนี่แหละค่ะคุณครูพัฒน์ก็จะหยิบไข่ไก่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเคาะลงไปค่ะที่ถ้วยเลยนะคะแล้วค่อยๆจับที่เปลือกไข่ค่ะแล้วก็แกะออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก็นำเปลือกไข่นะคะใส่ไว้ที่ถังขยะเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัฒน์หนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสครับนำบาสมาด้านนี้เลยหยิบไข่ไก่ขึ้นมา1ฟองครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับค่อยๆเคาะลงไปตรงนี้เอามือจับเลยครับค่อยๆนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาเปลือกไข่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะออกมาช่วยคุณครูพัฒน์นะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนุนครับขนุนออกมาเลยครับด้านนี้เลยลูกซอสปรุงรสถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนุนตักซอสปรุงรสให้คุณครู1ช้อนครับใส่ไปเลย1ช้อนขอบคุณครับปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคือไก่สับนะคะนี่คือไก่สับน้องยารินดาตักไก่สับ1ช้อนค่ะใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ลูกปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปคืออะไรคะคือไส้กรอกไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดใส่ไส้กรอกนะคะไส้กรอกนะคะ

0: ไปอีกนิดนึงได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะต่อมาค่ะวัตถุดิบต่อมาคืออะไรคะคือปูอัดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือปูอัดนั่นเองไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูนะคุณค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะนอกจากเรานะคะจะมีเนื้อสัตว์นะคะต่างๆแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีผักด้วยผักของเราคืออะไรนะคะคือแครอทไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะน้องบาซีดครับเชิญเลยครับมาด้านนี้เลยนี่นะคะก็คือแครอทนั่นเองน้องบาซีดตักใส่ในถ้วยเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยจับนะครับอีกนิดนึงครับยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนั่นเองค่ะใครจะมาช่วยคุณครูพัดในการตีไข่นะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่ไหนใครจะมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องอองฟองเอามือจับไว้ที่ช้อนที่ซ่อมเลยลูกเราจะตีส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันเลยแบบนี้ค่ะตีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าส่วนผสมของเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องอ้องฟองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ต่อมานะคะเดี๋ยวเราค่ะก็จะเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะใช้กระทะไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความร้อนด้วยเวลาที่เราจะใช้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครนี้นะน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะน้องมุ้ยมุ้ยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวน้องมุ้ยมุ้ยค่อยๆเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมุ้ยมุ้ยได้ไข่เจียวบ้างลูกยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆ เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไข่เจียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูของคุณครูพัฒน์พิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะคะคุณครูก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักต่างๆใส่ลงไปในไข่เจียวให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครมีนะคุณครูพัฒน์มีไข่ไก่ให้ค่ะไข่ไก่ฟองเล็กไข่ไก่ฟองใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องมุ้ยมุ้ยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องมุ้ยมุ้ยช่วยคุณครูพัดจับถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในกระทะเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะว่ากระทะร้อนแล้วหรือยังค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องหมุยหมุยนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะเทไข่นะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะน้องหมุยหมุยช่วยคุณครูพัดจับที่ถ้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะ

0: โอ้โหได้เวกลองสังเกตดูค่ะตอนนี้ไข่เจียวของเรานะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเด็กเด็กๆค่ะเด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมคะหอมไหมคะหอมตอนนี้นะคะเด็กๆไข่เจียวของเราค่ะก็สุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะตักใส่จานเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูนะคะก็มีจานนะคะที่คุณครูเตรียมผักนะคะแล้วก็ข้าวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะตักไข่เจียวทรงเครื่องของเรานะคะใส่ลงไปในจานเลยค่ะว้าวเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากเลยมีเด็กๆคนไหนอยากที่จะลองชิมบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะที่เด็กๆช่วยกันทำนะคะให้เด็กๆได้ชิมกันด้วยค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีในการทำไข่เจียวทรงเครื่องค่ะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้มาประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องกับคุณครูพัดเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรานะคะใส่อะไรลงไปบ้างไหนใครจะออกมาพูดดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะเชิญเลยค่ะน้องไม้นะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้จำได้ไหมคะว่าไข่เจียวทรงเครื่องของเราใส่อะไรบ้างคะ
1: ไข่ไก่
0: ใส่อะไรนะคะใส่ไข่ไก่ถูกต้องเลยนอกจากไข่ไก่แล้วมีอะไรอีกลูก
1: อันนี้กับอันนี้ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกแล้วสีส้มๆของเราคืออะไรคะ
1: แครอท
0: แครอทถูกต้องเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่ามีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะไข่เจียวของเราน่ารับประทานไหมคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะกลับไปบ้านสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

คะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะถ้าจะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ปั๊มสัญลักษณ์เด็กๆจะรู้ไหมคะว่าใบไหนคือผลงานของเด็กๆลูกไม่รู้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะต้องปั๊มสัญลักษณ์ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือประดิษฐ์ไข่เจียวนั่นเองนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะตัดเป็นรูปต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการตกแต่งไข่เจียวของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะรูปวงกลมไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูหยิบมา1แผ่นให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะตัดกระดาษนะคะเป็นรูปวงกลมค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษสีอื่นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะคุณครูจะนำจานกระดาษมาทำอะไรนะแต่ว่านอกจากจะมีจานกระดาษแล้วนะคะคุณครูพัดยังมีนี่เลยค่ะคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรเด็กๆผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือเวลาที่เด็กๆนะคะมือเลอะกาวเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะขยำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการคลี่กระดาษออกมาค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะทากาวลงไปค่ะบนกระดาษสีๆของเราเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะใช้กาวค่ะถ้าเด็กๆถือไม้ทากาวขึ้นมาแล้วยังมีกาวนะคะไหลลงมาจากไม้ทากาวแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวนะคะลงไปบนกระดาษสีของเราได้เลยค่ะเด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆจะเปียกนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะยุ่ยได้ทาในปริมาณที่พอดีนะคะครูก็จะทาลงไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็หยิบกระดาษสีต่างๆนะคะในการติดตกแต่งได้เลยค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากติดเพิ่มนะคะเด็กๆ ก็สามารถทากาวเพิ่มได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ประดิษฐ์ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือไข่เจียวของคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดนะคะก็ใช้กระดาษสีในการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะเด็กๆจะได้มีไข่เจียวของเด็กๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดจะมีมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะนี่เลยค่ะมุมนี้คือมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมต่อมาค่ะมุม

ิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันได้เลยค่ะกับหลังหันได้เลยค่ะแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เอามือวางไว้บนตักเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับสวัสดีแล้วก็ไปเล่นของเล่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้สู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆค่ะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพภาพส้มภาพองุ่นแล้วก็ภาพแตงโมนั่นเองที่คุณครูนะคะจะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะโดยเรานะคะจะนำมาเล่นเกมโดมิโนหรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกชิ้นเกมการศึกษานะคะมา1ชิ้นหรือว่า1ภาพนั่นเองค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเลือกเกมภาพไหนดีคะภาพองุ่นกับภาพอะไรภาพองุ่นกับส้มเหรอคะได้เลยค่ะคุณครูพัดจะนำไปวางค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ปลายของเกมการศึกษาชิ้นแรกเป็นรูปส้มภาพต่อมาที่คุณครูนำจะมาต่อกันนะคะก็จะต้องเป็นภาพส้มเช่นเดียวกันเหมือนกันคุณครูก็จะวางต่อกันค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เกมการศึกษาภาพชิ้นต่อไปที่เหมือนกันมาวางต่อกันหรือว่ามาวางชิดติดกันนั่นเองนี่นะคะก็คือการสาธิตเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะ

ระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะสวัสดิ์

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ด้วยกันไหมถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อ
3: ยางลบยาว4เซนติเมตร
2: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
3: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะ
2: ด้วยเยลโล่คิดหน่อย
3: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
2: เก่งมากเลยทุกคน
3: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
1: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อย 57.5 ซมหรือ 57 ซม 5 มม.
3: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะ

0: ากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่า
1: และทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตร
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
0: ต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1โลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
2: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ประเทศมากมายมหาเศร้าได้หายใจลดมลพิษในอากาศช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนมาทำให้โลกนั้นสดใสคอยดูแลเอาใจใส่และโลกมัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ขายขนมกับน้ำหนึ่งกันนะคุณยายให้น้ำหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2ได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายสีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกันจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันมา

0: ช่วงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: เออปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: อย่างสันติยังใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา

0: จะต้องลงท้ายว่าค่ะแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับ
1: คร
0: ับถูกต้องเลยเวลาเด็กผู้ชายจะตอบคุณครูหรือว่าสวัสดีคุณครูก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับนั่นเองเด็กผู้หญิงเวลาที่จะตอบคุณครูหรือว่าทักทายคุณครูเราก็จะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวมาพูดคุยสนทนากันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะโดยคุณครูปลายทางก็สามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะเพื่อออกมาพูดคุยกันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกการพูดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรก
2: อ
0: ๋อเป็นรถของพ่อขวัญเพราะว่ารถของคุณพ่อน้องขนมหวานมีสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่คุณพ่อมาส่งที่โรงเรียนก่อนที่จะเดินเข้ามาโรงเรียนสวัสดีคุณพ่อได้ไหมคะ

0: ดีต้องทำยังไงคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีอะไรนะคะน้องข้าวหอมค่ะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะวันนี้ระหว่างทางที่น้องข้าวหอมมาโรงเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: โรงพยาบาล
0: สีอะไรคะมีเป็นสีอะไรหน้ารถไฟที่น้องข้าวหอมเห็นสีเหมือนกับสิ่งของอันไหนในห้องเรียนเราคะไหนลองดูสิสีอะไรคะ
2: แดง
0: สีแดงโอ้โหน้องข้าวหอมมาก็สังเกตเห็นรถไฟขบวนสีแดงด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะเอ๊ะใครดีนะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูเห็นดอกไม้ที่บ้านเอ๊ะดอกไม้ที่บ้านของน้องเดมี่มีสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงนอกจากสีแดงมีสีอะไรอีกลูก
2: สีเขียว
0: สีเขียวด้วยเวลาเห็นดอกไม้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสดชื่นไหมคะรู้สึกสดชื่นโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าที่ตลาดที่น้องเดมี่ผ่านมีส้มมีแอปเปิ้ลแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะมีอะไรอีกลูกมีอะไรบ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้กล่องของขวัญกับเด็กๆค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะพันสีอะไรคะ
2: สีแดงค่ะ
0: เห็นรถบัสพันสีแดงเอ๋รถบัสที่น้องมีอาเห็นเป็นคันเล็กหรือว่าคันใหญ่ลูกคุณพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ที่บ้านหนู
0: อ๋อเห็นพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านของหนูเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเหมือนกับที่น้องมีอาคุณพ่อพาน้องมิอามาโรงเรียนแล้วก็ขับผ่านรถบัสด้วยที่น้องมิอาสังเกตเห็นนั่นเองปรบมือให้น้องมิอาได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถบอกสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเห็นนะคะเพื่อมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวและนำมาเล่าให้กับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆฟังได้นะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกโอ้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับวันนี้สิ่งต่างๆรอบตัวที่น้องออโต้สังเกตเห็นระหว่างเดินทางมาโรงเรียนมีอะไรบ้างลูก
2: เป็นน้ำมัน
0: เห็นอะไรนะคะ
2: น้องเป็นน้ำมัน
0: เห็นโรงพยาบาลเอ๋นอกจากโรงพยาบาลแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกลูกเห็นอะไรนะคะ
2: รถ
0: เห็นรถเห็นรถอะไรบ้างคะ
2: รถตู
0: ้เห็นรถตู้เห็นรถอะไรอีกลูก
2: รถยนต
0: ์รถยนต์โอ้โหรถยนต์ที่น้องออโต้สังเกตเห็นมีสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวเห็นรถยนต์คันสีเขียวนอกจากรถยนต์คันสีเขียวแล้วเห็นอะไรอีกลูก
2: รถบัส
0: เห็นรถบัสด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องออโต้นะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ

พร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงคะเคลื่อนไหวช้าๆถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนพอได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะโดยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามเด็กๆค่ะว่าเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเป็นท่าทางอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยโดยพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนอะไรคะไม่ชนเพื่อนไม่ชนอะไรอีกลูกแล้วก็ระวังไม่ให้ชนโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เลยเดี๋ยวคุณครูนับ1ถึง5เด็กๆต้องหาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราหาพื้นที่กันค่ะคุณครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5อุ๊ยตอนนี้เด็กๆต้องได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วเด็กๆเอามือลงเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนเดี๋ยวคุณครูพัดขออนุญาตให้น้องกีตาร์เดินหน้ามานิดนึงค่ะเก่งมากเลยค่ะจะได้ไม่ชนกับเพื่อนนะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ของตนเองนะคะตามจังหวะของคุณครูนะคะฟังจังหวะของคุณครูด้วยนะอยู่กับที่ก่อนนะคะอยู่กับที่ก่อนครับน้องสแตน

อุ๊ยสมะหยุดแล้วค่ะไหนมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยหยุดแล้วค่ะน้องเพื่อนด้วย

0: เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆหยุดนิ่งกันหรือยังคะ
1: หยุดนิ่งแล้ว
0: โอ้โหหยุดนิ่งกันทุกคนเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคำของจองฝนตกแดดออกผู้แต่งทัปนีนาคอนทัพฝนตกพรำพรำให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นเลยนะคะและเด็กๆค่ะสามารถทำท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยพร้อมไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางที่ไม่เหมือนกับคุณครูได้นะตามความคิดของเด็กๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบล่มให้ทีฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางล่มแกเดินก้มก้มอยู่ข้างกำแพงประเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะ

0: เอขาเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราค่ะได้ไปเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองมาแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองดูที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัฒน์ค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะป้ายนิเทศของคุณครูพัฒน์เปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนแล้วเอ๊ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นภาพร่มเห็นภาพอะไรอีกลูกเห็นอะไรนะคะ
1: ต้นไม
0: ้อ๋อเห็นต้นไม้เห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็นน้ำฝนด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องฝนหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูพัฒน์ก่อนนะหน่วยฤดูฝนเดี๋ยวรอบต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่
1: วย
0: ฤดูฝนอีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: ฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือหน่
1: วย
0: หน่วยอะไรนะคะหน่วยฤดูฝนค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่า

อนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะถึงฤดูฝนแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะมาสอนเด็กๆค่ะเกี่ยวกับฤดูฝนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องตั้งใจฟังคำคล้องจองของคุณครูค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะตอบคำถามของคุณครูได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังคุณครูเพราะว่าคุณครูนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมลอยไปลอยมาถ่ายทอดไฟฟ้าเสียงดังคลื่นคลื่นอีกรอบนึงนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพราะว่าคุณครูพัฒน์มีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคำคล้องจองฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บแสงแวววับจับในตาเมฆใหญ่ลอยไปลอยมาถ่ายทอดไฟฟ้าสิพร้อมพูดตามคุณครูนะคำคล้องจองฟ้าแลบฟ้าแลบเสียงดังคลื่นคลื่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะคำคล้องจองที่คุณครูฟ้าแลบใช่ไหมคะถูกต้องเลยคำคล้องจองที่คุณครูพัฒน์นำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับฟ้าแลบนั่นเองมือค่ะแบมือค่ะกำมือแบมือกำแบกำแบให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะวางเบาๆนะคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนอุ๊ยเด็กๆลืมตาได้ค่ะเสียงที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเสียงฝนตกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะฝนตกอุ๊ยตั้งใจฟังก่อนนะคะฝนตกฝนตกเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะฝนตกอีกหนึ่งรอบค่ะฝนตกถูกต้องเลยค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะหรือว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงฝนตกนั่นเองค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะเด็กๆก็จะได้ยินเสียงฝนใช่ไหมเอ่ยเอวันนี้ที่บ้านของใครฝนตกบ้างยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆฟังเสียงปริศนาแต่ว่าข้อตกลงของเราค่ะตอนที่เด็กๆฟังเสียงปริศนาเด็กๆจะต้องหลับตาไหนเด็กๆหลับตาเลยค่ะดูซิมีใครยังไม่หลับตานะถ้าเด็กๆหลับเด็กๆลืมตาได้ค่ะเอเสียงที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะวินอกจากเสียงฝนแล้วจะมีเสียงอะไรอีกนะเสียงอะไรคะเด็กๆบอกว่าได้ยินเสียงฝนตกแล้วนอกจากเสียงฝนตกเสียงอะไรคะเสียงฟ้าร้องถูกต้องเลยค่ะเด็กๆบอกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องเด็กๆก็จะสั่งพอฟ้าแลบแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องนั่นเองเหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูเลยยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่าฟ้าร้องนะคะก็จะเกิดขึ้นตอนที่ฝนตกนั่นเองมีใครเคยได้ยินบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยบอกว่าหนูเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านให้เด็กๆแล้วตอนนี้น้องไม้ยังกลัวอยู่หรือเปล่าคะไม่กลัวแล้วน้องไม้บอกว่าตอนแรกค่ะน้องไม้กลัวเสียงฟ้าร้องแต่ว่าตอนนี้น้องไม้ไม่กลัวแล้ว

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเด็กๆคะเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเด็กๆคิดว่าคือเสียงอะไรคะเอ้ยเด็กๆบอกว่าเสียงฝนตกเอ๊จะใช่เสียงฝนตกหรือเปล่านะเด็กๆอยากไปดูเฉลยแล้วหรือยังคะอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรไหนใครพร้อมแล้วยกมือค่ะอุ๊ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงเลยแล้วก็จุๆก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะสังเกตภาพปริศนาคุณครูพัชก็จะมีเสียงให้เด็กๆฟังด้วยถ้าเด็กๆเสียงดังได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเด็กๆจุๆก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าเสียงปริศนาที่เด็กได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้คือเสียงอะไรค่ะคุณครูเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงปริศนาของอะไรคะเด็กๆบอกว่าต้องเป็นอยู่ที่ทะเลแน่เลยแต่เด็กๆสังเกตค่ะต้นไม้ของเราเป็นยังไงคะปิวใช่ไหมคะต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าทำไมต้นไม้ของเราเอียงไปเอียงมาคะเพราะว่ามีอะไรลมเด็กๆพูดตามครูค่ะลมอีกหนึ่งรอบค่ะลมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเสียงปริศนาที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะและจากวิดีโอเด็กๆก็ได้สังเกตด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตภาพของครูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่คุณครูถืออยู่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพสุดท้ายของเรากันค่ะว่าเป็นภาพอะไรนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ของครูเป็นยังไงลูกภาพต้นไม้ของครูปลิวไปปลิวมานะคะเพราะว่าเกิดลมนั่นแล้วนี่เลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีบัตรภาพเหมือนที่คุณครูพัดบอกเด็กๆเลยใส่ไว้ในตะกร้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนที่จะส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆให้เด็กๆหยิบบัตรภาพในตะกร้าขึ้นมาคนละกี่ภาพคะ1ภาพเราจะหยิบบัตรภาพของตนเอง1ภาพนะคะถ้าเด็กๆหยิบบัตรภาพแล้วเด็กๆส่งให้ใครคะส่งลองดูของตนเองไว้ก่อนนะคะน้องออโต้หยิบตะกร้ามาให้คุณครูได้เลยค่ะขอบคุณครับเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆได้บัตรภาพกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะได้ทุกคนแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆดูบัตรภาพของตนเองแล้วหรือยังเอ่ยดูทุกคนแล้วเดี๋ยวคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมกันค่ะถ้าคุณครูพัดนะเด็กๆลองสังเกตดูนะถ้าคุณครูพัดยกบัตรภาพไหนเด็กๆคนไหนที่ได้บัตรภาพเหมือนกับคุณครูพัดให้เด็กๆชูบัตรภาพของตนเองขึ้นได้ไหมคะได้ไหมคะลูกแต่เด็กๆต้องสังเกตบัตรภาพของคุณครูก่อนนะถ้าคุณครูพัดยกบัตรภาพไหนแล้วเหมือนกับเด็กๆให้เด็กๆทำยังไงคะยกภาพอะไรคะภาพฝนเอ๊ใครมีภาพฝนยกขึ้นเลยค่ะชูขึ้นเลยภาพฝนใครที่ยังไม่ใช่ภาพฝนเด็กๆเอาลงไว้ก่อนนะไหนดูซิโอ้น้องเดมี่ยกถูกต้องเลยค่ะน้องข้าวหอมยกถูกต้องเลยต้นไม้เก็บไว้ก่อนค่ะโอ้โหมีเด็กๆยกถูกต้องหลายคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปค่ะ

0: จะเป็นภาพอะไรนะภาพอะไรคะ
1: ฟ้ารอ
0: ภาพฟ้ารอแล้วก็นับ1รออยู่นะนับ2รออยู่นะนับ3รออยู่นะนับ4รออยู่นะนับ5รออยู่นะนับ6รออยู่นะนับ7รออยู่นะนับ8รออยู่นะนับ9เอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องฟอง
0: อะไรนะคะ
3: แลบแลบ
0: คลื่นคลื่นแล้วก็เป็นเสียงฟ้าแลบด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรู้กันนะคะว่าคุณครูค่ะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆนะคะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะได้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่าเด็กๆค่ะจะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองด้วยนะคะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะนี่ค่ะสีอะไรคะเป็นสีน้ำเหมือนกันนะคะที่มีสีเหลืองนั่นเองค่ะสีต่อมาค่ะเด็กๆสีอะไรคะสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะเป็นสีน้ำที่มีสีน้ำเงินนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีสีน้ำค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นสีโปสเตอร์สีจากธรรมชาติหรือว่าสีผสมอาหารได้ค่ะนอกจากคุณครูจะมีสีน้ำแล้วนะคะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่สีน้ำของคุณครูคุณครูเตรียมอะไรไว้ด้วยคะเตรียมผู้กันไว้ด้วยนี่ก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะผู้
1: กัน
0: อีกหนึ่งรอบค่ะผู้กันถูกค่ะนี่ก็คือผู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถเลือกใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เด็กๆใช้สีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ฟองน้ำ
0: โอ้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือฟองน้ำนั่นเองค่ะโดยฟองน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้นะคะคุณครูค่ะก็ได้ชุบน้ำไว้ให้กับเด็กๆแล้วด้วยนะคะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำกิจกรรมใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตจากคุณครูวางลงไปนะคะหรือว่าทาลงไปให้ทั่วๆกระดาษของเด็กๆเลยค่ะแบบนี้เลยทาให้ทั่วกระดาษเลยนะคะแต่ว่าอย่างแรกเด

0: ต้องอย่าลืมปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะทาให้ทั่วแบบนี้เลยเด็กๆก็จะด่าได้เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีค่ะก็จะกระจายออกมานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะสามารถใช้ได้หลากหลายสีเลยตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสีที่มาเจอกันก็อาจจะเกิดสีใหม่ได้ด้วยนี่เลยค่ะคือผลงานของคุณครูพัชค่ะเด็กๆคิดว่าผลงานของคุณครูพัชเหมือนกับอะไรคะ
1: ไดโนเสาร์
0: ว่ามีเด็กๆบอกว่าเหมือนไดโนเสาร์มีเด็กๆคนไหนคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกลูก
1: เป็นภาพต
0: ้นไม้มีใครคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกค่ะเด็กๆแห้งก่อนนะคะถึงค่อยจดบันทึกคำพูดของเด็กๆนั่นเองค่ะและกิจกรรมของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่ใช้สีน้ำเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องนำมาคะนำไปตากถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะนำผลงานมาตากเรียบร้อยแล้วแล้วกิจกรรมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการต่างๆของเราได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะถ้าเด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาไหนคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยค่ะกำลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูกเดินได้เลยค่ะน้องขนมหวานเดินเลยค่ะน้องออโต้

แต่มือเดียวก็ได้ตีเบาๆนิดเห็นไหมคะตีเบาๆเลยเห็นว่าค่ะเล่นอะไรคะเล่นกองตีเบาๆนะของน้องออโต้ทำแบบนี้ครับกับมือเล่นแบบนี้มือจับแบบนี้ครับ

0: ค่ะเริ่มจากผลงานแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานจากกิจกรรมหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะผลงานของใครคะของน้องเดมี่น้องเดมี่เชิญออกมาได้เลยค่ะถือผลงานของตนเองได้เลยค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หยดสีเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพกล้อง
0: ภาพอะไรนะคะ
1: ภาพหมึก
0: ภาพหมึกหมึกอยู่ที่ไหนลูก
1: ที่อยู่บ้าน
0: อ๋อมีหมึกอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะยังมีอีกหนึ่งผลงานค่ะของเพื่อนๆหรือว่าของเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครคะของใครเอ่ยของน้องไม้ใช่ไหมคะน้องไม้เชิญออกมาได้เลยค่ะน้องไม้ถือผลงานของตนเองเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ปั้นด้วยน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
1: รถเข็นแล้วก็เห็นควาย
0: อ๋อทำเป็นเค้กแล้วก็อะไรนะคะ
1: เห็นควาย
0: อ๋อแล้วก็เป็นฟลายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมานะคะบอกว่าปั้นดินน้ำมันเป็นเค้กแล้วก็เป็นฟลายด้วยยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องมาด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็นำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะและเด็กๆค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยค่ะและหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงนะคะเก็บของเล่นนะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะ

คะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเอ๊ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไรค่ะโดยเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนปรากฏการณ์ฤดูฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพของเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าสังเกตภาพคนเอ๊ะเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกเขากำลังกางอะไรนะกางร่มแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพอะไรคะเห็นฝนตกด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยคะมีฟ้าแลบด้วยใช่ไหมลูกถูกต้องเลยภาพของคุณครูหมดหรือยังนะภาพอะไรคะภาพฝนตกถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะนำไปวางไว้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำภาพเกมการศึกษาที่เหลือนะคะมาวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆนะคะนี่แล้วกันค่ะเด็กๆเป็นภาพคนที่กำลังกางร่มอยู่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็จะต้องมาสังเกตภาพเกมการศึกษาที่เหลือค่ะว่าภาพไหนนะคะเหมือนกับภาพที่คุณครูเลือกไปแล้วนั่นเองเอ๊อยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆคะภาพที่เหมือนกันเราจะต้องนำมาวางแบบไหนนะคะวางชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดสาธิตให้เด็กๆดูอีก1ภาพหรือว่า1ชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับน้องอาก้าลองหาสิครับภาพไหนเหมือนกับภาพที่คุณครูเลือกไปแล้วลองหรือเปล่าค่ะคุณครูนะคะจะได้ให้คำแนะนำในการเล่นกับเด็กๆด้วยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องแล้วเด็กๆอย่าลืมเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็นำตะกร้านะคะมาเปลี่ยนเกมใหม่ได้เลยที่มุมเกมการศึกษาของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเราไปทำกิจกรรมกันค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องเดมี่น้องเดมี่น้องขนมเอาภาพมาวางกระจายไว้ก่อนเด็กๆจะเอาภาพไหนเป็นภาพแรกคะเอาภาพไหนหยิบมา1ภาพค่ะหยิบมาวางให้คุณครูพัดดูค่ะคุณพัดเลือกเป็นภาพนี้ก่อนก็ได้แล้วเด็กๆช่วยหาสิคะยังไงถูกต้องเลยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรดีคะ

have on the

ีกด้านหนึ่งมาชิดติดกันถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเอาภาพอะไรดีคะบ้องหมดเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเดี๋ยวช่วยกันเก็บค่ะ

0: เดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆก็สามีนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ใหม่ด้วยค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เรียนรู้ในหน่วยหรือดูยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
1: เอลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนและเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร
2: ให้สู่จักรวาลดำน้ำไปดูโลกใต้ทะเลทะลุมิติไปโลกไดโนเสาร์
3: ทุกคนพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
2: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิดดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร
4: ์แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
5: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

0: ชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกิน
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ับพี่อ้นพี่บาทพิมเม
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม
3: แม่ครูชื่ออาทิตย์มา

0: ท
1: ให้กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
2: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้ว
2: ก็สาลาสฤาษีและสเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาเย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการรู้ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย
2: ์นั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เ
2: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัว

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้ทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่นี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเปล่า
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวตัวแล้วน้องเขาขาดฮะน้องก็งานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเห็
1: นบ้า
0: เวลาคุณพ่อรักดูเราตื่นเต้นตกใจ
2: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
2: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
3: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดูได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้อง
3: ชูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
3: ครับผม
0: เอาล่ะ
2: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
4: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
3: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุนี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
4: มีลูก2คนค่ะ
0: ถูกมั้ยฮะ
4: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต

0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
1: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
1: ไม่เคย
0: เราเลือกกับคุณแม
1: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
2: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
2: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
2: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องนะคะ
0: เราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ลี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ลี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะทิ้งแบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
3: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะว่า
0: เพราะอะไรฮะ
3: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอบพี่นิซ่ากว่าจะได
1: ้
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
1: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
1: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องโต๊ะสักพรนะฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับ
4: สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
5: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยมั้ยฮะ
5: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดูที
6: อ่ะแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
7: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
6: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
8: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
9: ยังครับ
8: แล้วอาบน้ำหรือยัง
9: ยังครับ
8: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
0: ทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
5: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
5: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่อน
0: ต้องใช้
5: คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
5: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างนี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
5: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
5: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิด
2: เขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: ก็จะมีติดลมบ้าง
0: ชอบใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
2: อีกร้านหนึ่ง
0: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้านตอนนี้กำลังมากกินบัวลอย
1: อร่อยมากจริงๆ
0: อร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
1: เออลาวา

0: ไอ้ลาวาใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะไอ้ไมโลที่ลาวา
1: ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบบว่า
2: เป็น
1: ไส้คาราเมล
0: อืมแล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
1: หยุดครับ
2: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A 2 3เลยครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก Aคุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
3: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
1: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
1: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตล
1: อดไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
1: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
2: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
2: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับหน้าเกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้หน้าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ได้ค่ะ
6: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกม
7: โอเค
8: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
9: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะ1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันนึงแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรงน่าจะไปได้ทั้งสอง A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
1: ไม่100
0: ผมถามตรงนี้เลย
3: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
3: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้
0: ไม่ได้ดูกัน
3: ก็ดาว

0: ว่าแต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
1: คุณอะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
0: พักเธอลูก
1: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
2: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบาง
1: ทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะยังไงฮะ
3: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
3: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
3: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
3: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้ว
1: ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
4: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
4: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบเนี้ยไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต10
1: แต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่า
5: เขานำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะคร
6: ับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2สั่งไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะ
7: ราชุปถัมภ์

0: ครทั่วๆไปอยู่เลย
1: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
0: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
1: ็
0: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
1: ้เหม็น
0: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก
1: ก็จะละครเรื่องไหนก็ตาม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
1: ค
0: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
1: ครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์กันบ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3
2: อย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
3: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
4: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
5: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
4: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
5: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวก
0: ็ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่า
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิก
6: ประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2 ขีดหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องช่างน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งเข้าไปสัตว์ไหล
1: เป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องนะคะ

0: มีไมเกรนอย่างเดียว
1: ไมเกรนอย่างเดียว
0: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
1: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
0: ไม่เคย
1: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
0: ไม่มี
1: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
0: ่มีเลย
1: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจ
2: มัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์คุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ทอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะเราเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวนี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที
5: ่แรกนี่นะครับคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อย
4: แต่
5: ว
4: ่
5: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
5: หัวนม
6: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝาก
5: ท้องด้วย
4: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุตและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่

0: ้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอ
1: คุณดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
2: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็เกาผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
2: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอะหยดติ๋งๆเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้าไปเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบเหมือนที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรอเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงลูกเรามีชีวิตอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำยังต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กจะเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
3: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
4: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
3: ่
4: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงคันแก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
1: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
5: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
2: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
5: ครับ
2: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม่
0: มาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
5: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
6: ให้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
5: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ระวัง
1: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
0: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
0: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: ก็ยังมีเลส
2: น
0: าน
2: แล้วล่ะครับเร็วมากเลย
1: แล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่กับคุณผู้ชม
1: ให้ความรู้
0: นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอด
2: สวัสดีค่ะ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
0: ์
1: แอด
0: มีถามเรื่องคือโรคคืนแร่รังสีอะไรใช่ถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอย
2: ดีมากเลยคร
0: ับถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้ดูนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยด์ต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
0: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก๊ปต่ออยู
0: ่ที่ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติมีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
2: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาแล้วก็แต่งรอมาเลยเขา
0: ได้นะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
0: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศราเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้ผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่ Rama ได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: คำถามมาแล้ว
0: โอ้โหหนักมาก
1: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
2: จะว่ายินดีเลยครับ
1: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะสูง180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปีควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
2: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปียาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่น

0: วัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน
1: ะ
0: ครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติมาสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะ อวัยวะของสตรีนะครับที่สมัยคือมดลูก
1: 55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
0: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีครับทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับหนึ่งก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด์ต
1: ั
0: วอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
1: หรือ
0: เช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ได้ระดับนึง
0: ก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
1: นิดหน่อย
0: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
1: แล้วก็บีบ
0: บางขั้วใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่ม
0: น้ำ
1: แล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
0: ค
1: ุณต้องดื่ม
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้เนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพ
1: ื
0: ่อกลั้นปัสสาวะ
2: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำเครื่องเสียงไป
0: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเรา
2: หายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
1: ละเอียดมาก
2: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
2: ะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
0: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พาดพิง
2: อะไร
0: แบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับ
2: ก็
0: เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผล
2: ก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้ง
0: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
0: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
1: รับวัคซีน
0: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
0: นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน

0: นเป็นหลัก
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวอาจารย์แอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
3: เยอรมันครับ
1: เยอรมันอา
2: จารย์แกรับวัคซีนยัง
4: คะอ๋อยังเลยครับ
3: ครับ
1: รอว่าคิวรอคิวรอคิว
3: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
1: เรียบร้อยหมดแล้ว
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
3: ครับผม
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
3: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีเนี้ยถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตามอันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่า
2: อย่างฉายแสงก็ต้องนัดมาฟอลโล่เหมือนกัน
3: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ฟอลโล่เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังมันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
2: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะ
1: ไปที่คำถามจากคุณนิภาวันบ้างนะคะคุณนิภาวันบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
4: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก็ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างใช่แต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วแล้วก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได้ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแ

0: แกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
1: สมมุติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
0: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นเมาวะครับกับลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อันน
1: ี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
0: ใช่แต่อันเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
1: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได้
0: ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่างนี
1: ้อะไรคือสัญญา
0: ไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ฉับพลันท
0: ันทีทันใดเราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบ
0: ค่ะระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
0: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว่ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
3: ทีนี้
1: รอนิดนึงอาจารย์เป็นไงเอ็นอักเสบ
3: เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได้นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
1: กัด
3: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
1: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
3: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
1: โดยเฉพาะ
3: พาราเซตามอลร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
3: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
0: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
0: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้อ
0: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
0: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
0: ใช่
1: อาหารทะเลส

0: ด
1: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
0: นั่นอีกเรื่องนึง
1: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
0: ติด
1: เป็นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
2: ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะจากตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
1: ฟูนาลีซีน
0: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
1: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
0: ้
1: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลีซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนต้องได้จากคำสั่งแพทย
0: ์
1: เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่า
2: พี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
0: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหม
3: อแต่พอเวลา
0: บ้านก็คือความดันปกติ
3: ตื่นเต้น
2: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
2: ความ
3: ดันสูง
2: แต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
3: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
0: ีความดันก็พุ่ง
2: เป็นเป็นพี่ดาไม่เป็น
0: แม่
2: แต่คุณแม่เป็นทุกครั้ง
3: พอเห็นเส้นดาวปุ๊บ
2: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกพอเห็นคุณหมอความดันขึ้น
0: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปหาพยาบาล
3: ดีครับ
2: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
3: อย่างในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแต
2: ก
3: ได้ครับแล้วที่สำคัญก็คือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหน
2: ไร
3: หรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคกันนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
2: พอได้
3: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
1: จริงก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
2: พื้นราบ
1: ก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณี
2: นั่นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม
1: ่
2: ใช่เครื่องบินโดยสาร
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่อง

0: ผมถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: ตรายอีก
0: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: ครับ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ว่าในปอดไหมซึ่งปกติเอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ครับอาจารย์
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
0: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตการเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติ
1: เอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
2: คุ
1: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
2: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
2: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำแล้วได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีควอลิตี้หรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
2: ครับ
1: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันอ่ะบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะเอ็กซเรย์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
2: ก็จะบอกว่าเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
2: อย่าให้ถามด้วยครับเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
2: ิ่งป่าลาบกันเลยครับเพราะมันมีตะกัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัวครับ
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศเด
2: ิน
1: เดินขาบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
2: ครับ
0: ครับก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
0: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
0: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก
1: ็
0: อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ
1: ไม่ได้เจ็บป่วย
0: อะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดู
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้าง
0: ถ้าเกิดว่าปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
0: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยง
1: ไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงนั้น
0: เลี้ยงน้อย
1: อันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำว่าไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
2: ่
0: 3เส้นแต่อันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็

0: เลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดผังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขาดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได้
1: นะครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
2: ออโทปิดิก
0: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
2: ับคุณวิบูลย์อยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
1: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์แกบอก
3: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที่รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
1: อย
3: ู่แถว
1: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบางพลา
3: ไหมคะมันไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะเลยนะครับม
1: ี
3: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
1: เนี่ย
3: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
1: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด
3: ิน
1: ทร์สมุทรปราการ
3: สมุทรปราการ
1: ฝากซื้อปลาสลิด
2: ปลาสลิดบางบ่อ
1: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะคะไม่เอา
1: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
1: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้ดีกว่ามีคำถาม
1: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
3: ์
1: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
1: คอมเมนเตอร
2: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
1: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
3: ก็จะเป็นไข่มดแดง
1: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
1: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
1: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริงเหรอ
1: เขาน่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
3: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณนั้นองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
2: สูงมากนะ
3: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น่าจะฉลาดมากกว
3: ่
1: า
3: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
3: เป็นไงโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
1: ทำยังไงดี
0: อาจารย์แพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไร
3: อาจจะไม่เกี่ยว
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบแดง
1: คนไข้
2: ใหญ่ใหญ่โอ้ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็ภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหร
3: ือ
0: ว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
3: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
0: ก็ดู
3: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
0: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4 คืน 4 วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความ

0: ดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
1: ขออนุญาตนะครับ
2: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
3: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
0: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย
1: ์คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะคร
0: ับ ICMU หรือ
1: ICMU ไม่แน่ใจว่า
3: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับ
0: สี่วันสี่คืนนอนไปนะคะ
1: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายริมเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดก
3: ับ
1: ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
2: ไม่ให้มันมาเกาะ
1: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
0: ัน
1: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีขึ้นดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ คือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วันเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย คือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
0: ือ
1: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
3: ้ครับผม
1: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเขาเลยไปให้ไปนอนใน
2: ดูอาการ
3: ครับขอสองเลยละกัน
0: ขอสองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและแฟรี่แองเจิลค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4 คนลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: เสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
2: ครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
2: อนุบาล
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
2: พร้อม

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนหยุดสมัยหยุดสมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนเสื้อเหลืองมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นปุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อนางเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าเชียวให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
1: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
1: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
1: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
1: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
1: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
1: เพื่อให้คนสนุก

0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
1: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
1: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
1: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
1: เด็กหรือผู้ใหญ่อะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
1: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
1: แต่ที่บ้านยินดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
1: น
0: ้องยินดีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
2: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
2: แล้วอันนี้คือทะเล
0: ทะเลนะครับ
2: อันนี้คือบ้านพักของคนอื่น
0: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะ
0: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรงแรม
0: แล้วมีอะไรอีกนะ
1: สวนสยาม
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
1: ทำไมคน
2: ที่กระโดดลงสระค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
0: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
2: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับจะสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
3: ใช่

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก
0: ็ฟ้าฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: หาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟ้าฟ้าก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟ้าฟ้าไงครับรูปฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟ้าฟ้านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้หนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: อย่างปลอดภัย
4: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
5: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะ
6: เย้อ่
5: ะไปขึ้นรถกันเร
6: ็
5: ว
6: โอ้ย
5: ไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
4: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
5: ไปค
4: ่
5: ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
6: ค่ะ
5: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ค่ะ
5: พร้อมออกเดินทาง
6: ออก
5: ไปนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
6: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
4: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
6: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
4: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
5: ใจเ
4: ชคค
5: ่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
6: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
4: เครื่องมันจะตกกระตุก
5: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
4: ี่
5: ย
4: พ่อเออเอาอะไร
6: อ
4: ี
6: กด
4: ี
6: น
5: ะอะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
4: รถเป็นอะไรเนี่ย
5: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
6: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
5: เลยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
4: ไป
5: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
6: พ่อแม่
5: นั่งดีๆนะคะ
6: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
5: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี้
2: สวัสดีครับ
1: กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะ
2: จัดกระเป๋าค่ะ
1: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
1: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีรับโบ้รับบี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
1: ี่รู้หรือเปล่าจ้าฟาฟาแรปโบกับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
1: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบจะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟาฟา
3: ใช่ครับ
1: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
1: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
1: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: ฮะกระโปรง
1: แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: แรปโบ
1: ้ไม่ใช่จ้ะฟาฟากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
3: ของแรปบี
1: ้ถูกต้องจ้าน
3: ี่กระโปรง

0: ฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
1: ฮ่าแรมโบ
0: ้ถูกต้องจ้ากางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรมโบ
1: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรมโบ้หรอก
1: เอ๊ะว้ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
1: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารักถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
1: เย้
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว่าพวกเราเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เองอู๋เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
2: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
3: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
4: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
3: เห็นอะไร
4: หินมันขยับได้นะ
3: ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
4: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
3: ฮะ
4: ไหนดูดีๆสิ
3: ไหน
4: ฮะ
3: เป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
4: งั้นก็เพ่นเถอะ
3: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
4: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
5: คราวนี้นายโดนแน่
3: ชอบร้ายหน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาไป
0: แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
3: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
0: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
4: พร้อมแล้วนะงั้นก็เพลย์ไ
3: ว้ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
4: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
3: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
4: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
1: เสียงอะไรอ่ะ
6: รั่วพอกับเอือตกอยู่ในอันตราย
0: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางซะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
1: ฮะหน่อย
0: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
1: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
0: น่าจะจัดการ
3: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
0: ฮะไหนกระติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
7: อยู่นี่ไง
8: ฮ่าฮ่าลา
1: พวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะโอ้ที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เองอะ
6: ทุกคนดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์นี่จะยึดตัวเจ้านอนหินเอาไว้นะ
2: ต้องเป็นฝีมือของพอกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้านอนหินยักษ์เนี่ย
1: ันน่ะจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์อ๋อที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เองอ่ะ
3: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
6: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
1: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
9: ฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
10: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
9: ฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกนึกว่าใครพวกกล้าแห่งคลาวแลนด์และพวกกล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
10: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
9: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
10: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
11: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
9: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
10: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
11: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
10: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี่เอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
9: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
10: น้อยเอ้ย
3: จะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
1: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่าเอาไงต่อทีเนี้ย
3: ก็รีบกลับออกไปใหม่สิ
1: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
8: ยา
1: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
3: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
1: เอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
3: ่
1: คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
2: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแห่งเงาอีกคนหนึ่งสินะ
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้งสามคนเบามือหน่อยแล้วกันนะ

0: ันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนอะยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
2: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
1: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
0: นั่นนะสิ
3: ว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
1: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
1: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปราดแห่งเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
0: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปราดแห่งเงาไปได้เลย
3: แจ๋ว
2: เผลอๆท่านเกิดภวังค์ผวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
1: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
4: ่แม่นี่ทำท่าจะกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
5: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
2: ฮะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน่ะน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม
3: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
2: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: เด
2: ็
3: กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
3: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
2: ็
3: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
2: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
4: พร้อมค่ะ
2: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
5: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงาย
6: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
4: ปาก
6: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปาก
5: ถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
6: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจหนึ่งมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
5: การแลแค่นั้นเองนะครับ
6: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดลงไปให้กดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
5: เด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
4: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
5: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
4: บ
6: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางนั้นมันลูกหมาตกน้ำได้ไหมคะเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
7: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลย
4: เย
7: ี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
7: อ้าวเฮ้ดังๆ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: เราด้วย
1: ไ
2: ปที่ไหนพี่ยา
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
4: โอเคค
3: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
4: ทางม้าลายสะพาน
3: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
4: สะพาน
3: ลอยนะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
4: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
4: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้ายถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี5คำที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
4: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
4: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
4: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
4: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
4: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
4: ค่ะ
3: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหม1
4: หยุด
3: 2
4: มอง
3: 3
4: ฟัง
3: 4
4: คิด
3: แล้วก็5
4: เดิน
3: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวา

เลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าฉันสามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าเอ๊พี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 ซม.ทั้งหมด4ด้านด้วยกัน

ั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5×5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 เซนติเมตรออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้นี้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปนึงก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้วพี่โบนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยแค่ด้านข้างของมันนะคะทับตามรอยแบบนี้เลยนะคะทับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากราฟติดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงขั้นตอนการทำฝากันค่ะอันดับแรกน้องๆพับฝั่งซ้ายลงมาก่อนตามด้วยด้านบนนะคะแล้วก็ด้านขวาค่ะก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะโดยที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะเอาแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้มาทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บนึงนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแฝงแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะกระตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณนึงนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัว

อะค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่เบิร์ดก็จะทำช่วงหางด้วยเราก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะและพี่บอกก็จะมาทําส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทําการตัดแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยตุ๊กตาพี่บอสน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทําตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยทีนี้ก็มาติดลูกตากันค่ะทากาวลงไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆ นะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้นะคะน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยอันน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะมันก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวถ่านขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำม็อกข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆ นี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านหนึ่งกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านหนึ่งพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไ

แรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะปิดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบ่วงนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทำตัวโครงรถกันต่อน้องเอาไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดมาบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลยมาถึงขั้นตอนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ทีนี้มันยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบ๊ทนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตคัตเตอร์กาวขั้นตอนแรกนะคะในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคานของจักรยานกันต่อค่ะทาแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่2ของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้นึงขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆ นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลย

ซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเก็บเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนนั่นเองเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนจักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้ว
0: ย
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะ

คะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์2ที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมนึงเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี Sales and Marketing, Food and Beverage, นะคะ Security, IT, Morning Brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะโฟลว์ของ Operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning Brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เลือกในสายโอเปอเรชั่นนะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบฟเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือเจเนอเรลแมเนเจอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็นแอเรียเจเนอเรลแมเนเจอร์แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่อันเดอร์ยูนะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะมูฟไปทำงานคอร์ปอเรทออฟฟิศก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน 15,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าอุ๊ยงานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงานลองเอาท์ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อของคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยอย่างยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junior Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อย
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมาก

0: หมายว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decision จะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ management แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
2: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้จะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: รื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเรียนที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความ

0: นด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
2: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่าอยู่ก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังเยอะมากนะคะ
3: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
0: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
1: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
2: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv

0: www.thai.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองค์อาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะว่าตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังกระทิมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังกระทิมทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่นอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสื่อจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะ

0: ถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
1: คะ
2: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
1: ่
0: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาเล่าให้เขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะประดิษฐ์ดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปัดเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเปอร์
0: ดาวอะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: เปอร์ดาวพฤหัสจูปิเตอร์

0: Peter อ่า
1: เป็นแสงไฟไว้คืน
0: นั่นมูน
2: ข้าวเหนียวมูนเหรอลูก
0: มูนพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
0: ค่ะ
3: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
0: ค่ะ
4: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
3: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
0: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะกันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะกันเถอะ
4: สร้างความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
0: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิทยาของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
0: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
3: ชอบไหมครับ
5: ชอบไหมคะ
3: ชอบไหมครับ
0: ชอบค่ะ
5: สุดยอดเลยใช่ป่ะ
0: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า Active Learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
5: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
0: เลย
5: ใช่
0: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมนั้น
5: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
0: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
5: ถูกต้องค่ะ
0: ปกติน้อง active อย่างนี้

0: อดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
1: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งตื่น
0: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
1: ์
0: เน
1: า
0: ะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
1: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
0: อ
1: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
0: โอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก
1: ็
0: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
1: ี้ใช
0: ่ครับ
2: ค่ะว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
0: ์
2: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
0: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่ที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
0: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
0: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
1: ์
0: เน
1: ี่
0: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
2: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
2: ถูก
0: เกินร้อยรอบนะคะ
2: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
0: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
1: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปอะ

0: นะครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
1: ้
0: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
2: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับ
2: แล้วก็เด็กๆจะชอบมาก
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหมดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
2: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
2: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
1: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
2: ่
1: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างนึงที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
2: ่ออ
1: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
2: จำเป็นภาพอย่างนี้
1: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
2: ้
1: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
2: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
1: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
2: ค่ะ
1: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
2: บินใหญ่เลยที่บ้านเลย
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
2: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการ

0: บอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบบละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกน
1: ะ
2: ครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ไปดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: านะคะกังวลมากๆเลยนี่ได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: โอ้แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายเยอะมากทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถทำออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
1: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงเขาพูดก็แบบขมแอลเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยนี่ได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งทะเล
2: เชื่อว่าปัญหาต้นขาไขมันที่ต้นขาเป็นปัญหาที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่เมื่อการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช
0: ้
2: พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับอันแรกคือใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าแก้ไขยังไงแต่ว่าอีกอันนึงคือถ้าเป็นไขมันที่เรียกว่าอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้มันจะอยู่เช่นในกระเพาะในลำไส้นะครับหรือตามหลอดเลือดต่างๆพวกนี้อันตรายมากแล้วก็อันนี้จะไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆหรือเครื่องต่างๆมาใช้ในการลดไขมันได้หรือตามพวกลำไส้จะมี
0: ต
2: ับอะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปคอได้ครับพวกนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องมีการกินยาลดไขมัน
0: แล้วก็ควบคุมการกิน
2: ตั้ง
0: แต่เริ่มต้น
2: ถูกต้องครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายๆวิธีรวมถึงประเภทของไขมัน ด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
2: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
0: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
2: ต้นขา
1: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
2: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
1: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปแต่มันก็ไป
0: นั่นก็คือ
1: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
0: ส่วนหน้าอกหมออันนี้ถามเลยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
2: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์ที่เป็นศัลยแพทย์นะครับว่
0: ามันต้องมีการแบบดูดไขมัน
2: ใช่แล้วเนี่ยนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กลับเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่า
0: ได้ส่วนการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
2: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตโตและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้จะชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได้
0: แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู
2: ่ฮอร์โมนแต่ก็ต้นไขมัน
0: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
2: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่จริงๆแล้วเพศหญิง
0: เพศหญิง
2: จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วใช่ไห
0: มอ๋อใช่มันมาโดยธรรมชาติ
2: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
0: เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะเองมันก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช
0: ่สงสัยซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงอยู่ในคนคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นคนตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
2: ถูก
0: ใช่ไหมคะ
2: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได้
0: ค่ะ
2: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรร
0: ม
2: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มี
0: ได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
1: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงล่ะคะคุณหมออ
2: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
0: ้
2: เป็นเฉพาะส่วน
0: เฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นอ่ะก็ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
2: คำตอบนี้คือจริงนะครับ
0: ว้าว
2: ในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับหรือการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
1: แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
2: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะบรูดออกมาทางอุจจาระเลย
1: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
2: าจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พออาจจะแบบ
1: แต่ทำงานกระบวนการทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่จะอาหารไม่ย่อยเน
2: า
1: ะ
2: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่า เราต้องกินอาหารที่มันถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได้
0: โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
2: ใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพวกแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณจิ
1: ๋นอ๋อ3-5 ครั้ง
2: ต่อสัปดาห
1: ์ต่อปีเลี้ยงลูก
0: เลี้ยงลูกด้วย
2: เ
0: ล
2: ี้
0: ยง
2: ลูกมันก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง
1: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆแล้ววิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยปุ๊บก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
2: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านการบอกว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคโอไลโพไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดู
1: นะ
2: ครับไคโอแปลว่าความเย็นโอคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่หลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันฟอร์
1: ม
2: มันสลายไปอันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10 ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฟองมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
0: น่าสนใจมาก
2: สนใจนะฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI คือ Body Mass Index นะครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนา
1: ะ
2: จะต้องน้อยกว่า30นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท
1: ้
2: องต้นขา
1: หนีบ
2: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ยหนึ่งเราต้องเอามือลองจับ
0: ชัน
2: ว
0: ่ามันหนีบ
2: ได
0: ้ไ
2: หมถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้เราก็ทำการหนีบเครื่องมือตัวนี
1: ้
2: มันจะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้ประมาณ 30-60 นาทีทำ1ครั้งเนี่ยผลเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีหนึ่งความเย็นแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
0: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้ววิธีอื่นอีกคะ
2: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมครับร้อนก็คือการใช้คลื่นอันตราซาวหรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับ
1: ค
2: ือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้ในการรักษาทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซาวนะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันตราซาวตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วย
1: อ
2: ันตราซาวข้อดีก็คือเห็นผลใน1ครั้งเหมือนกันกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บ

0: จ็บมาก
1: แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
0: เอาตามความสุขของใครใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
1: แบบไหน
0: ใครชอบเจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่อนแต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวด์แล้วหรือที่2ที่เป็นความร้อนอันตราซาวด์มันจะเจ็บมากกว่าม
2: ีวิธีอื่นอีกไหมค
0: ุ
2: ณ
0: สุดท้าย
2: โอเค
0: เจ็บน้อยเจ็บมากไปแล้วต้องไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังต่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอันตราซาวด
2: ์
0: ทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4-6 ครั้ง
2: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
0: เจ็บน้อยกว่า
2: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงน
0: ี้แล้วก็เป็นทีมมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยล์ไทยแล้วก็ทั้งออยล์ในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
2: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงและอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคุณหมอใช้คลื่น FM ค่ะ
0: ขอทั้งสองคลื่นเลยโอเคทั้งสองคลื่น
2: คนชอบฟังเพลง
1: กำลังนึกภาพว่าแบบแล้วถ้าเรางบน้อยๆเราเอาวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
0: ได้แค่ผิวบน
1: อ๋อได้จริงเหรอคะหมอ
0: คุณเล่น
2: และนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหม
0: จริงๆข้อเสียน้อยมากข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
2: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองโอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันเราดีกว่า
2: ใช่บางครั้งก็เราเหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
0: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนตั้งแต่ต้นรายการมาข้อเสียจะไม่หมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ข้อดีของไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได้แล้วก็เจ้าตัวไขมันเนี้ยยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้นะครับ
2: ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไป มันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
0: ถูกต้อง
1: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
0: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยๆแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
2: มันก็ขาด
0: ค่ะ
2: มันก็จะดู
0: แต่ไม่ถึงกับเป็น
2: มันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอ
0: ี
2: ก
0: เป็นส่วนหนึ่งครับ
2: ค่ะแล้วอย่างเซลลูไลท์ล่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันไหมคะ
0: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างๆแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
2: ่
0: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางที

0: มันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นผิวหนังมันเลยเกิดเป็นเซลลูไลท
1: ์อารมณ์เหมือนเราขึงลูกโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบนี้
0: ร่วมกับผิวหนังที่บางลงด้วยนะครับที่คุณ

0: พอมาผิดกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตกลายก็มีได
1: ้
0: ครับ
1: ก็ฟังดูแล้วก็ไข่มันก็จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
0: แต่ก็จำเป็นอยู
1: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบกลไกของร่างกาย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้น
0: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
1: ์
0: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นอบหรือทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
1: ทอดและน้ำม
0: ัน นอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
1: ่
0: อาจจะต้องมาเพิ่มวิธีการทางการแพทย
1: ์
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
1: ้
0: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือมันก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ได้กล่าวไปก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย็นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีหนทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษากันว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นยังแบบไหนดีเมื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินมิ้นปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทำให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: คำถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปสิมันไม่อ้วนคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่มันอาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหร
1: ือ
0: ไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่าครับเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
1: ะ
0: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
1: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
0: น้อยกว
1: ่
0: า
1: ผลร้ายคือทำให้อ้วนอ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมาดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทางการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์นั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อเหลือเกินกับการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะ
0: สุดท้ายจริงผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะครับ
1: ก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โห

0: รู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันทีเอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
1: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
0: ไม่ใช่ FMAM นะคะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
2: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกัน
0: okay.
2: เจ็บน้อยจะได้ผลดี
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวรรณตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ไขข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บายใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: หนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่ค่ะ
2: ค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นให้สะสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็กล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ย
0: เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
4: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
4: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
4: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
4: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
4: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
4: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
4: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
4: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
4: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
0: ะ
4: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
4: ใช่ค่ะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
0: แต
4: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
4: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
4: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
0: ค
4: นคาดหวังความสัมพันธ์ เราอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
4: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
4: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
4: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
4: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
4: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
4: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
4: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจ

0: ไปแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
2: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะจริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
2: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
2: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
2: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
2: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
2: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
2: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
2: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
2: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
2: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
2: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินไปเยอะเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
2: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
2: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
2: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
2: ใช่ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
2: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
2: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
2: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
2: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
2: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
2: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
2: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
2: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
2: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่า รู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลย

0: เลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักอะค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ค่ะใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: แช่มค้ายาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
2: ใช่ฉันค้ายา
1: เฮ้ยนี่ค้ายาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนอย่างฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึง
2: โอ้เนี่ย
1: หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้ายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินอ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอเ
2: ฮ้ยทำงานฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงแช่ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่ใช่เอ๋ว้า
1: ไปสุพรรณไประวังชนประตู
2: อ

พี่ก้านะพี่ก้าเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักศึกเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณอิงครับคิดถึงนะครับอุ๊ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ๊ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้ะคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยฝากใคร
1: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปไหน
2: มุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกมุมนี้แตกแตกแตกแตกแตกเฮ้ยเฮ้ยแม่ลุงแชมป์ลุงแชมป์เฮ้ยแม่นี่ลุงแชมป์แกสลบไปแล้วเนี่ย
3: ถึงจะสลบไปเหรอ
2: แม่ไม่น่าไปทำอะไรรุนแรงขนาดนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงแชมป
4: ์เฮ้ย
5: เฮ้ยลุงแชมป
4: ์ลุงแชมป
5: ์พี่ก้านี่ลุงแชมป์เป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแชมป์อ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
3: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ
5: ่
3: ะ
5: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
4: ใช่
5: เรียกรถพยาบาลเลยดี
2: กว่า
5: เรียกรถพยาบาลดีกว่า
4: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแชมป์ฟื้นแล้วลุงแชมป์เป็นไงบ้างคะ
2: ลุงแชมป์
5: ไหวไหมเ
2: รื่อง
5: น
2: ี
1: ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เฮ้ยจะบ้าใจไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได้
2: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดช
2: เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงแชมป์เนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
3: ถึงความจำเสื่อมไหมเหรอ
2: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอะแม่
4: ใช่
5: แม่ผมว่าให้ลุงแชมป์อยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมไปก่อนนะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่
4: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่อย่าโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
2: โอ้กระแทกของอักไปโดนลากฟันนั่นแหละปวดใจเย็นไหมลูกเดี๋ยวนวดให้
4: ช่วย
5: ใช่เพราะว่าคุณอิงเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
4: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดในฟู่อะไรเต็มไปหมด
2: คุณอิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
4: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
5: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
4: ใช่
3: เน
4: ี่
3: ยที่เราดูอิงช่วยหน่อยนะลูกนะ
4: ได้ค่ะรับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
2: แม่ไม่น่าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม
1: ่
2: มาม
1: ามามามามายอ่ะ
2: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่กี่นิ้วอ่ะ
1: กี่นิ้วสาม
2: ไหนนี่สอง
1: เอาที่พับวง
2: นั่นนี่ไม่รู
1: ้มามามามายอ่ะ
2: มามายนี่สายงานเข้าสิงเลยมามามามามายกินอะไรเป็นอาหาร
1: กุจิ
2: กินอะไรนะเป็นอาหาร
1: กุจิ
2: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
1: ขี้
2: มาแล้วไปครับเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
4: ได้
2: แม่ไม่น่า
1: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
5: ถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
2: รถแกแบตหมดอ่ะ
5: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
4: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
1: เริ่มแบบเอาไงดี
4: ทำไมเหรอ
1: เอาไงจะชาร์จออกแน่เลย
4: ลอง
2: อุ้ย
4: อิงของชาแล้วค่ะ
2: ตรงไหนดิ
1: ทำไมฉัน
6: จำอะไรได้กระทันหันขนาดนี้เฮ้ยจะจำได้แล้วจะไหนความจำเสื่อมแล้ว
2: จำได้จริงเหรอ
6: เฮ้ยกล้ากันมาไงวะ
2: กล้า
6: ไอ้กล้าไอ้กล้านี่นี่หนูอิงจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยๆของฉัน
2: มาเย้จำได้แล้วจำได้แล้ว
5: แล้วลุงจำได้ไหมไอ้ตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับก้าไหม
6: จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
4: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้น
6: ได
4: ้ย
6: ินกันด้วยเหรอ
5: โอ้โหได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
4: ไอ้ก้าไอ้ก้า
2: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
4: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพีระทิศฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
6: คุณโต๊ะที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิราทิศเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
2: เรียกมาได้เลยนะ
6: ได้เลยอ่ะ
7: มาแล้วค่ะ
5: โอ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะ
7: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
4: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
7: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
6: หลานหลานหลานผม
7: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะวันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
8: อ๋อไม่งงหรอกครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
7: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
8: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
7: ้พิลาทิส
8: พิลาทิส
7: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
8: ่
7: ม
8: แกนกลางลำตัวชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
7: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าได้แค่ไหน
8: จ้า
7: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเน
8: า
7: ะนอนกันเลยค่ะ
9: เอ๊ะน้องพลอยไม่ได้หมอนมาก
8: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
7: นอนได้เลยค่ะ
8: ยังไงต่อ
7: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
8: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
7: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
9: เรียบร้อย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15ถึง20นาทีเอ้ย15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค
8: ่
7: ะ
8: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยพี
7: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
8: ใช้ยกของอะเด
7: ็
8: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ20วินะ
8: เอ้ยใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
7: สั่นใช่ไหมคะท
8: ่
7: านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
8: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน
7: ้แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
8: ค่อยๆลงใช่ไหม
9: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
8: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
7: ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
9: เอ้ยอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
8: โอ้ป้าตุ๊กก็ขนาดอยู่แล้วน้องปลาไหวไม่สู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
9: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
7: สบายมากท่านี้เนาะ
9: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู่
7: โอเคค่อยๆลงค
8: ่
7: ะ
8: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
7: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่าซิงเกิลเล็กสเตรทมั้ยเป็นการยืดขา
8: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
7: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
9: ่จ้าไปเลยจ
8: ้าไปเลยอ่ะ
7: นอน
9: ไปเลย
8: นอนอีกแล้วเหรอ
7: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
8: พี่ชอบนอนจริง
7: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
8: เข่าตั้งฉาก
7: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
8: มือข้างไหนครับ
7: มือทั้งซ้ายและขวาเลย แตะที่ข้อเท้าหนึ่งข้างแตะที่หัวเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
10: ปึ๊บ
7: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
10: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
7: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
10: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
7: โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7และ7ถึง8ครั้งก็พอเนาะ
10: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกร็งหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกร็งหน้าท้องนะคะ
10: พิลาทิส
7: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
10: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
7: หน้าท้องสั่นไหมคะ
10: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
7: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
11: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
7: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
10: พี่ไม่พักได้ไหมฮะ
7: ต่อได้เลยค่ะพี
10: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
7: สุดยอดค่ะ
10: สุดยอดแล้วคร
7: ับ ไปค่ะโอเค
10: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
7: ถ้า
10: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้ว
7: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงค์นะคะการออกกำลังกายแบบเกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
11: เกนกลาง
7: พร้อมยังคะ
11: ด้านข้างเดี๋ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
10: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
7: ๊ะใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
10: ๆศอกตรงกับหัวไหล่
7: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
10: เหยียดขา2ข้าง
7: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
11: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทําไงนะสมมุติ
7: ถ้าไม่ถนัด
11: ไม่ได้ทําไงนะ
7: ข้างหลังค่ะใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
10: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่มั้ย
7: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
10: แ
11: ต่นี่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอะ
10: บ้านใคร
11: ฮะ
10: บ้านใครบ้านโป้งเหรอมันจะโป้งกันนะพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอะ
11: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
10: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
7: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิคะ
10: ครับ
7: มาหนึ่งสองสามมา
10: ฮึบ
7: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกร็งหน้าท้องด้านข้างนะคะ
11: เจ็บข
7: ้อศอกใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
11: มันแข็ง

0: นี
1: ้หมอรอง
2: อันนี้หมอรองกระดูกสั่นแล้วครับ
0: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
1: ครับ
0: ตัวตรงนะคะ
1: กี่วินาทีครับหมอพลอย
0: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
1: โอ้ยจิ๊บๆ
0: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
1: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
0: แข่งขันแข่งขัน
1: อ๋อครับครับผม
0: มาเปลี่ยนท่าดีกว
3: ่าท่านี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทำนะ
1: ทำไม
3: ต้องเอาหนอนมาเก็บข้อศอก
1: เดี๋ยวไปกับป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
3: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
2: ้ดีเลย
3: น
2: ะใช่โหแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
2: จ้ะ
0: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
1: ฮึบ
0: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
1: โอ้ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
3: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
2: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
3: จ้า
0: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
1: นานไหมครับต้องคอย
0: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
1: ฮึบ
0: มาฮึบกลางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกร็งหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
1: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
0: พลาดยังไงเอ่ย
1: พลาดมาโดนหน้าพี่เอง
0: ผม
1: ก็โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
0: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
1: โอ้ยเห็นคุณแอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
0: ยังไง
1: พลาดคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
3: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจเลยโอเค
4: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีระทิตย์ป้าเอ๊ะแล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
5: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างงี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
4: อย่ามามั่วเลย
6: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
5: จ้า
6: ป้าเลยค่ะ
5: ได้เลย
7: เอาที่ออกอันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันทันเอาออกเองครับไม่เป็นไรเสียบตรงนี
8: ้จ้าจ้าจ้า
9: แม่ก็ชอบนะ
7: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
8: บ้าโอ้ยบ้าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
7: เขารักหรอ
6: กไม่กลับนะคะ
7: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
6: พ่อไปส่งอ่ะ
7: มาจากไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
6: โอเคเดี๋ยวกลับ
7: ทางน
6: ี
7: ้กลับทางนี
10: ้ผมชอบคุณเองครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
11: คุณหมอ
10: คือผมชอบคุณเองจริงนะครับ
12: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
10: แต่ผมชอบคุณเองจริงนะครับผมขาดคุณเองไม่ได้ครับคุณหมอ
6: ไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเ
10: ถอะผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณเอง
12: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะ ผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

0: ากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่าง และเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
4: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไร
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
6: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เป็ดน้อย
3: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

วันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้น

0: ในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองบลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดินสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมง

0: เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์หรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai

0: ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอัลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวด

พระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางงวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน
สำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมา

0: ทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีๆๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวดูเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: อาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: พบกับเราสองคน
1: ใช่แล้วคุณแม่นิน่าสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะคุณพ่อบอยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
0: ้รายการไวรี่ท็อกเซียนะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้ใช่แล้วครับเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยนะแม่นิน่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องทำได้
0: ค่ะพ
1: ี
0: ่
1: พ่อแม่ต้องสู้สู้
0: ค่ะใจเย็นจุกโกรธใครมาคะ
1: บิ้วอ๋อนี่เป็นการบิ้วอารมณ์เพื่อให้เข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของลูกเจ้าอารมณ
1: ์โอ้นั่นแหละฮะนี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวนี่กุ้มอกกุ้มใจ
0: ใช่ค่ะแค่ฟังนี่ก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ว่าเช่นเคยวันนี้เรามีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอุดมการณ์ที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วแหละครับพบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาถามกันเลยดีกว่าพี่บอยคะเรื่องของดีกรีความเจ้าอารมณ์ของเด็กๆแต่ละบ้านว่าเจอกันแบบไหนมาบ้างเชิญเลยค่ะ
4: น้องถ้าแบบเขาไม่ได้อะไรที่เขาอยากได
0: ้
4: หัวโขกพื้นเลยค่ะ
1: หัวโขกพื้น
4: โขกนะแล้วก็จ้องหน้าจ้องหน้าว่าจะให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองโขกอีกโขกอีกก็โขกแล้วว่าเจ็บแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือ
0: เขาก็เจ็บ
4: ใช่เขาก็เจ็บแต่เขาก็จะทำไงแต่ถ้าคือเราไม่ให้เขาก็โขกอยู่อย่างนั้นจนแบบว่าจนเราต้องเข้าไปโอบแทนอะไรเงี้ยบอกว่าเออให้ต้องยอม
1: ให้ตัวเองแบบนี้
4: ใช่
5: ส่วนลูกชายก็จะเจ้าอารมณ์เวลาต้องล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าแล้วก็พอให้ไปล้างหน้าแปรงฟันก็จะบอกว่าอยู่สู้โกรธแล้วนะแล้วก็จะเก่งไปทั้งตัว
1: นี่คืออารมณ์จะปี๊ดขึ้นมาเลย
5: จะปี๊ดขึ้นมาเลยค่ะ
1: เพราะนั้นแล้วการจะไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมาก
5: ในตอนเช้า
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดนะคะเรื่องของลูกเจ้าอารมณ์วันนี้เดี๋ยวเราได้คำตอบกันแน่นอน
1: ใช่แล้วแหละครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับเราในรายการของเราด้วยครับ
6: และผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ครับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์หรือคุณหมอซี
0: นะคะคุณหมอซี
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะ
1: คุณหมอซีครับลูกน้อยที่น่ารักของเราทำไมช่วงอายุหนึ่งกลายเป็นอ้าวเจ้าอารมณ์ขึ้นมาได้มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
9: จริงๆแล้วพฤติกรรมการที่เด็กอารวาหรือว่าร้องขัดใจนะคะเวลาที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได
1: ้
9: นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พ่อแม่ละค่ะนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยมีวิธีการจัดการพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได
1: ้อ๋อนั่นเข้ากับรายการของเราเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ถูกต้องพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สุดๆใช่ไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วง Guessing Game ทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เริ่มจากน้องตาต้าก่อนเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: น้องอะไรครับ
10: ตาต้าครับ
11: ตาต้าซนป่ะ
10: ไม่ซน
11: ดื้อป่ะเอาแต่ใจป่ะ
10: ไม่เอา
11: จริงป่ะ
10: ไม่จริง
11: เวลาตาต้าโกรธอย
10: ่
11: างเง
10: ี้
11: ยตาต
10: ้
11: าทำย
10: ัง
11: ไงอ่ะ
10: ฉันจะทำยังไงก็ทำยังไง
11: เคยต
10: ี
11: คนอ
10: ื่
11: นปะเน
10: ี่
11: ย
10: ไม่เคย
11: จริ งจ
10: ริง
11: ตาต้าโกรธตาต้าเคยไปตีเขาเปล่า
10: ไม่ไม่ชอบ
1: นี่น้องตาต้ากำลังช่วยทำสวนช่วยนำสวนนะแล้วจะเอาเข้าบ้านไม่ยอมไม่เอาอยากทำสวนมาถึงสถานการณ์ทดสอบครับเราส่งเด็กคนนึงเข้าไปหาน้องตาต้าครับแล้วเด็กคนนี้นะฮะเห็นไหมฮะผมม้านั่งอยู่นี่ทางฝั่งซ้ายนี่ฮะแล้วเด็กคนนี้จะแสดงพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วมาดูว่าน้องตาต้าจะเป็นอย่างไร
12: พอสได้เวลาไปกินข้าวแล้วค่ะ
10: ไม่เอา
12: เดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไปกินข้าวกันก่อน
10: เล่นอยู่
12: เดี๋ยวค่อยมาเล่นกับน้องต้าก็ได้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไงคะ
10: คนมันไม่หิวเว้ยกินได้ยังไงฮะ
1: นี่ครับพ่อแม่ครับพอน้องตาต้าเห็นพฤติกรรมของเด็กคนอื่นเป็นแบบนี้น้องจะเป็นยังไงฮะ
3: น่าจะตกใจแล้วก็เหวอเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
7: เพราะปกติแล้วต้าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นก้าวร้าว คืออาจจะแบบแค่อารมณ์รุนแรงหรือว่าติดการ์ตูนแรงๆมาก็คือเหมือนแค่ acting แรงไปหน่อยแต่ไม่ถึงกับขั้นก้าวร้าว
1: พิทักโลก
7: ประมาณนั
1: ้
7: น
1: แต่ที่จริงเด็กที่เราส่งไปมีเหตุผลนะฮะก็มีหิวจะให้กินทำไมล่ะมันไม่หิวแบบนั้นมีเหตุผลอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
10: คนมันไม่หิวจะให้กินได้ยังไงฮะ
12: โหมันได้เวลาแล้วคุณแม่รออยู่ไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ
10: ไม่เอาเล่นอยู
12: ่ไม่เอาปาไปกิน
10: โอ๊ยไม่เอาโอ๊ย
8: เขาทะเลาะอะไรกันนะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
10: ทะเลาะเรื่องไม่กินข้าวกินข้าวว่ากันเถียงกัน
8: รู้สึกไงบ้างอะ
10: รู้สึกจะไม่มอง
8: แล้วงงไหม
10: งงเส้นเป็ด
8: ทำอย่างนี้ดีไหมอะ
10: ดี
1: โออันนี้เป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงๆน้องตาต้าเหวอๆงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ดีด้วย
9: ค
1: ุณหมอครับเป็นไงครับแบบนี้ฮะ
9: ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เนาะ
1: ร
9: ู้ใจลูกจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กวัยนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ก้าวร้าวหรือรุนแรงแบบนี้แตกต่างกันไปนะคะส่วนนึงเพราะว่าเกิดจากพื้นอารมณ์ของเด็กด้วยนะคะเด็กบางคนเนี่ยถ้าเป็นพื้นอารมณ์ที่กลัวหน่อยก็อาจจะวิ่งหนีไปเลยแต่บางคนที่อาจจะค่อนข้างจัดการสถานการณ์นั้นได้อย่างตาต้าเนี่ยเขาก็อยู่ในสถานการณ์นั้นได้นะคะแต่ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงเห็นไหมคะจะเงียบเลยแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วย
0: ค่ะคุณหมอซีคะจากเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเราก็เจอเหมือนกันอย่างลูกเราไปห้างหรืออะไรแล้วเห็นแบบเด็กคนอื่นกรี๊ดๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถอธิบายเขาได้ไหมคะ
9: ได้ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพ่อแม่สามารถบอกลูกได้ว่าอุ้ยนั่นดูสิพี่เขาเนี่ยไม่น่ารักเลยที่เสียงดังก้าวร้าวของคุณแม่แบบนั้นเนาะพี่ก็คงจะโมโหมากยกตัวอย่างให้ดูว่าการจัดการปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารักหรือว่าพ่อแม่ไม่ชอบนะคะ
0: เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ยอมรับแล้วก็ไม่อยากเห็นลูกทำอะไรอย่างงี้ก็สามารถอธิบายได้เอาละค่ะจากน้องตาต้านะคะเราไปพบกับน้องเพ้นกันดีกว่าค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
14: น้องอะไรคะ
13: น้องเพ้น
14: น
13: ้
14: องเพ้นเป็นเด็กด
13: ี
14: ไหม
13: เด็กดี
14: น้องเพ้นดื้อไหมคะ
13: ไม่ดื้อ
1: มันใส่มาก

0: พนนี่2ขวบครับนี่น้องเพนบอกแล้วว่าน้องเพนเป็นเด็กดีไม่ดื้อตอนนี้เราจะทดสอบน้องเพนนะฮะเอาของเล่นให้น้องเพนแต่ยังไม่ให้เล่นให้รอก่อนแล้วบอกน้องเพนว่าเนี่ยเดี๋ยวเข็มนาฬิกาเนี่ยไปถึงตรงนี้น้องเพนค่อยเล่นนะคุณแม่คุณป้าคิดว่าน้องเพนจะเป็นยังไงฮะไม่ยอมให้เล่นต้องรอก่อนคิดว่าได้ไหมฮะ
1: ไม่น่าจะรอ
0: จะรอ
1: ไม่มีทางแน่นอน
0: คิดว่าเล่นแน่แน่
1: เพราะใช่เพราะปกติเขาเป็นเด็กรออะไรไม่ได้ต้องได้เลยคือแบบรอแป๊บนึงนะไม่ได้จะเอาล็อกคออ
0: ย่างนั้นเลยฮะ
1: ใช
0: ่แล้วนี่ของมาอยู่ในมือแล้วจะให้มารออะไรล่ะจะต้องเล่นแล้วไปดูน้องเพ้นกันครับ
2: หนูค่อยเล่นได้ไหมคะโอเค
3: บอกน้องเพ้นว่าเดี๋ยวค่อยเล่นครับ
2: อย่าพึ่งพี่อ่ะพี่แม่เก็บก่อนดู
0: นี่ยังไม่ไปไหนเลยนะ
2: หยิบ
0: แล้ว
2: ดูนาฬิกาก่อนเห็นป่ะเข็มยาวเออเข็มยาวชี้เลขสี่นะหนูค่อยเล่น
0: นาฬิกาด้วย
2: โอเคไหม
4: โอเค
2: โอเคแล้ว
3: ก่อนโอเคแล้ว
2: โอเคเห็นเลขสี่นะ
0: ตกลงเรียบร้อยครับ
3: และน้องเพ้นอายุ2ขวบของเราก็หยิบของเล่นมาเล่นเลยครับ
5: คุณหมอซีคะน้องเพ้น2ขวบเรื่องอายุเกี่ยวไหมคะ
6: เกี่ยวมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัยเนี้ยยังไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจหรือรอคอยอะไรนานๆได้ยิ่งถ้ากดไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไหนเข็มสั้นเข็มยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากดไม่ชัดเจนการทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
5: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนแล้วน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะส
0: ม
5: หงุดหงิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได
6: ้ใช่ค่ะ
5: นะคะเอาละค่ะ2ขวบเอง
0: ยังไม่รู้เรื่องเน
5: า
0: ะ
5: ใช่นะคะจากน้องเพ็ญ นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1คนนะคะน้องหลิวสู้ค่ะ
7: บ้านห
5: ลิ
7: วชอบทำอะไรคร
8: ับ ชอบดูการ์ตูนกินข้าว
7: การ์ต
8: ู
7: นเรื่องอะไรอ่ะ
8: เคยทำให้หนูมีความสุข
7: แล้วถ้ามีคนมาปิด
8: แล้วก็โกรธ
7: โกรธทำท่าไง
8: โกรธ

0: หิวสู้มีของเล่นมาให้ชิ้นใหม่ชอบปะอย่าพึ่งเดี๋ยวจะให้จับแล้วก็ให้เล่นได้ถ้านาฬิกาเข็มยาวชี้เลข7โอเคไหมคะโอเคไหมเนาะห้ามจับนะจนกว่าจะถึงเลข7นะ
1: พ่อคุณแม่ครับหลิวสู้น้องหลิวสู้ได้ของเล่นมาแล้วนะครับแต่โดนตั้งกติกาว่าเข็มนาฬิกาต้องถึงเลขตรงนี้ก่อนหลิวสู้ถึงจะเล่นได้นะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้จะเป็นยังไงครับ
2: รอได้ครับ
1: รอได้
2: ปกติผมจะตั้งกติกากับเขาเกือบทุกวันเรื่องการรอเพราะก่อนหน้านั้นเขาอย่างอายุน้อยเขาจะรอไม่ได
1: ้ครับ
2: จะเริ่มให้รอบางทีก็จะรอให้รอเกือบครึ่งชั่วโมงก็มี
1: โอ้
3: นานมาก
2: ถ้าเขาต้องการของที่แบบ
1: ลักษณะคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
2: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: นี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าหลิวสู้รอได้ไปดูหลิวสู้กันครับ
4: หลิวสู้เขาดูการ์ตูนไปเรื่อยๆครับจะแตะของเล่นหรือไม่และเมื่อถึงเวลา
0: ถึงเวลาแล้ว
1: อันนี้นอนรอจริงอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องทำยังไงถึงเวลาแล้วเราสัญญากันว่าไงแกะชี้แกะตรงไหนตรงนี้เปล่าจะดึงแรง
3: รอได้จริงๆด้วย
1: โอ้
3: ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะคะน้องหลิวสู้อายุเท่าไหร่คะ
2: 5ขวบครับ
1: 5ขวบ
3: คุณหมอคะอันนี้คือ5ขวบรอได้
5: ใช่ค่ะ
3: ก็ด้วยวัยที่โตขึ้นนะคะเด็กก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่ารอคอยได้แล้วก็กติกาก็ชัดเจนว่าคือเข็มยาวอยู่ที่เลข7ซึ่งเด็กเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะควบคุมตัวเองได้แต่พ่อแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กในช่วงวัยเนี้ย 3-6 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกบ้านอาจจะทำได้นะคะอาจจะมีบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้ค่ะค่ะก็คือเท่ากับว่าเด็กพอเริ่มวัยประมาณสัก3ขวบขึ้นไปเราก็จะสามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอยได
1: ้
3: นะคะ
1: หลิวสู้รอแบบชิลมากนอนถ้าเป็นอาจจะยังเป็นลูกเรารอจะได้ของเล่นคงแบบจ้องของเล่นนะฮะแบบเมื่อไหร่ระหว่างของเล่นกับนาฬิกาเมื่อไหร่นี่หลิวสู้นอนแบบ
3: นอนรอ
1: สบายขออีกเลขยังได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหชิลมากครับ
3: ใช่ค่ะจากน้องหลิวสู้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องอิงอิงกันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: อิงอิงค่ะ
7: หนูอยู่บ้านกับใครบ้างอะคะ
6: คุณพ่อคุณแม่คุณยาย
7: เราเคยโกรธไหมแล้วถ้าสมมติเราโกรธเราจะทำยังไงอะ
6: ตี
7: เลยเหรอแล้วถ้ามีเพื่อนมาแย่งของเราเราทำไงอะ
6: หนูเตะ
1: นี่คุณพ่อไม่ให้ทานขนมนะฮะน้องอิงอิงก็เลยโวยพี่กระบังลมดีมากออกจากกระบังลมโดยแท้ไม่ได้ขนม
4: เมื่อน้องอิงอิงมีตุ๊กตาอยู่ข้างตัววันนี้คุณพ่ออยากจะขอเล่นบ้างวันอื่นคุณพ่อไม่ขอเล่นวันนี้คุณพ่อมาขอเล่นน้องอิงอิงไม่ให้ครับคุณพ่อยืนยันว่าขอเล่นยังไงน้องอิงอิงก็ไม่ยอม
1: คุณพ่อคุณแม่ครับปกติถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ขัดใจน้องอิงก็จะแสดงอารมณ์ออกมาเจ้าอารมณ์ออกมาแต่คราวนี้ลองเป็นคนแปลกหน้าฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอคนแปลกหน้านี่ไปขอของเล่นบ้างน้องอิงจะปี๊ดไหมฮะปี๊ดขึ้นมาไหมฮะ
5: ก็คงไม่ปี๊ดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบให้ด้วยความงงๆจำยอมไปอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจเป็นเพราะว่าไม่คุ้น
5: ใช่
1: แล้วก็เกรงใจด้วย
5: ใช่ใช่
1: น้องอิงจ๋าทำยังไงกับคนแปลกหน้า
6: ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเอามาคืนเนาะคนเก่ง
1: อารมณ์ไม่ได้แต่มือยิ้มหน้าไม่ได้เลยครับ
8: หน้าไม่แฮปปี้เลย
1: อย่าง
8: น
1: ี้
8: ไม่เต็มใจเลยนะคะ
1: กับคนแปลกหน้าฮะ
8: ไม่ได้มีอาการปรี๊ดจริงๆก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ในระดับนึงยิ่งถ้าอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้านะคะเด็กเนี่ยยังไม่รู้จักเขาแล้วก็อาจจะมองว่าคนแปลกหน้าเนี่ยจะปฏิกิริยายังไงจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมเนี่ยเด็กเดาไม่ถูกละ เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่า
9: พออยู่กับคนภายนอกก็จะแบบโอเครักษากิริยานิดนึงได้อยู่ถึงแม้จะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องอีกหนึ่งคนดีกว
1: ่
9: านะคะเราไปดูกันเลยกับน้องน็อตค่ะ
6: ชื่ออะไรคะชื่อน็อตค่ะ
7: อยู่บ้านน็อตชอบทำอะไรมากที่สุดเลยครับ
6: ชอบประกอบของเล่น
7: ประกอบอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ
6: ประกอบรถ
7: ถ้าน็อตโกรธน็อตจะเป็นยังไงครับ
6: โมโห
7: โมโหแล้วทำไงต่อครับ
6: ทำพังบ้านทำพังหมดเลย
10: ก็บอกว่า
1: พี่น้องน็อตจะเล่นของเล่นฮะคุณแม่บอกว่าอย่าไปเล่นเลยไม่ให้เล่นมันจะพังแล้วไม่ให้เล่นของเล่นนี่โวยแล้วนะฮะน็อตโวยแล้ว
4: คุณแม่กับน็อตครับดูทีวีร่วมกันคุณแม่ขอดูข่าวน้องน็อตไม่ยอม
7: ขอด
10: ู
7: ข
10: ่
7: าว
10: ไม่ยอม
7: น
10: ี่
7: ไง
4: น้องน้อยไม่เอาช่องข่าว
7: ขอดูข่าวแป๊บนึงได้มั้ยน้อง
10: ไม่ได้ไม่ได
4: ้ยังไงก็ไม่ให้
7: โอ้โหตีพ่อมีไม่เอาไปดี
4: นะเราส่งทีมงานของเราเข้าไปกับสถานการณ์คนแปลกหน้าขอรีโมทมาเพื่อดูช่องข่าวเช่นกัน
1: น้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
9: ค่ะ
1: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี้เปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปบ้างคุณแม่คุณย่าคิดว่าไงฮะน็อตจะยอมดูข่าวไหมคราวนี
11: ้คิดว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าน้องน็อตน่าจะยอมนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่มีเพื่อนคุณแม่มาอะไรเงี้ยค่ะขอของเล่นเวลาเขากำลังเล่นอยู่เขามักจะ
4: ขอดูช่องอื่นเปิดดูข่าวน้องน็อตไม่ว่าอะไร
10: ไม่
4: ตื
10: ่นไม่ยืนยันจังหวะ
4: เปลี่ยนช่องอื่นก็ได้ครับน้องน็อตก็ดูด้วยอย่างสงบ
1: คนแปลกหน้านี่ก็เหลือเกินฮะเปลี่ยนใหญ่เลยฮะมีการเปลี่ยนยังด้วยความเมามันได้ใจเปลี่ยนช่องน้องน็อตใหญ่เลยปรากฏว่ายอมจริงๆด้วยฮะ
9: ยอมจริงๆด้วยคุณหมอขาปัจจัยเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำให้ลูกเรามีพฤติกรรมที่แบบว่าสงบไม่วีดไม่ปรี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะ
8: คือจริงๆก็อย่างที่บอกคือเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เวลาเข้าสังคมหรือว่าอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอีกแบบนึงคือจะต้องดูทีท่าก่อนนะคะเด็กก็เหมือนกันเขาในวัยนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ทักษะทางสังคมแล้วแต่ส่วนนึงก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคอยฝึกด้วยนะคะอย่างเช่นคือเขาเองก็จะดูว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ในสังคมอยู่กับคนแปลกหน้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตัวยังไงนะคะเด็กก็จะพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำตามนะคะแต่แน่นอนว่าพอเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในบ้านเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอารวาสได้เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงต้องคุมเขาได้หรือว่ารู้ว่าเดี๋ยวลิมิตของพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเด็กจะคอยเทสเคยเทสมาก่อนก็จะพอทราบนะคะ
9: แล้วอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วจะทำยังไงให้เราสามารถคุมพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านด้วยมันยากเกินจะทำไหมคุณหมอ
8: ใช่จริงๆไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นั่นก็คือว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะแสดงอารมณ์ได
9: ้
8: นะคะแต่ว่าการจัดการความรู้สึกการแสดงออกของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกนะคะหนึ่งก็คือลูกต้องรู้ว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
9: ้
8: นะคะสองก็คือต้องบอกเขาว่าถ้าหนูหยุดแม่จะคุยด้วยถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเรา เป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเองนะคะต้องค่อยๆฝึกฝนนะคะก็จะดีขึ้น
12: เราก็ได้เรียนรู้พฤติกรรมธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าอารมณ์ของลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้การรับมือนี่กับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกกันรับรองว่าไม่ยาก
1: ใช่แล้วครับ
12: พ่อแม่เนี่ยทำได้พ่อแม่สู้

0: งนี้นะคะเรามี2ครอบครัวเป็นครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่เขาจะมีวิธีรับมือของตัวเองนะการในการรับมือกับลูกเจ้าอารมณ
1: ์ใช่แล้วล่ะครับเราได้มาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครอบครัวแรกพบกับครอบครัวของน้องลิตาครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เหมียวค่ะเป็นคุณแม่ของน้องลิตาค่ะก็คือเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็ชอบแสดงออกแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
3: อันนี้ชื่ออะไร
2: เจ้าหญิงอะไร
3: เจ้าหญิง
2: ฟิโอน่า
3: เจ้าหญิงฟิโอน่า
2: yes
3: อันนี้เช
2: ็คใช่แล้วแต่ว่าคือข้อเสียของเขาก็จะมีว่าพอเขาทำอะไรด้วยตัวเองอะแล้วพอเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอะก็มีหลายอย่างก็คือกรี๊ดบางทีก็กรี๊ดขึ้นมาโดยแบบคือถ้าทำอะไรไม่ได้ก็จะกรี๊ดออกมาแล้วก็บางทีถ้าไม่พอใจอย่างถ้าไม่พอใจคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตีคุณแม่มีตีตัวเองก็มีบ้าง

0: าน้องตีดใช่ไหมคะคุณแม่ก็รู้สึกกังวล
1: ส่วนใหญ่เขากดจากเรื่องอะไรคะ
0: จากเรื่องการที่เขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้อะคือส่วนใหญ่เลยเวลาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะคว้างปาสิ่งของที่เขาทำอยู่แล้วก็แบบก็จะต้องหาทางอะค่ะหาทางว่าทำยังไงให้น้องไม่เป็นแบบนี้มันก็จะแล้วแต่สถานการณ์อะว่าแล้วแต่เรื่องอย่างถ้าเขาเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เข้าไปหาเขาแต่อย่างแรกเลยที่ทำก็คือเข้าไปหาเขาก่อนคือไปถามเขาบางทีน้องนั่งเล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ปีขึ้นมาคว้างปาสิ่งของจากการที่ว่าเขาทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้คุณแม่ก็จะเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอนไปอธิบายให้เขาฟังค่ะว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงทำยังไงไปอธิบายเสร็จแล้วก็ให้เขาทำเองให้เขาฝึกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมันก็ดีขึ้นนะคะคือหมายถึงว่าจากที่เมื่อก่อนเราไปตวาดใส่เขาโอเคเขาเงียบนะตอนนั้นแต่ว่าพอผ่านไปถ้าเกิดเขาหงุดหงิดเลยมาเขาจะแสดงอาการอย่างนั้นกับเราแต่พอเราใช้วิธีอธิบายอะค่ะก็คือน้องเขาจะแบบใช้วิธีเหมือนเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าที่เขาโมโหเนี่ยมันเป็นเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะหาสาเหตุหาวิธีการแก้ไขตรงนั้นนะคะได้ง่ายขึ้น

0: นี่ครอบครัวน้องลิตานะฮะ
1: ค
0: ุณแม่บอกว่าใช้วิธีการเข้าไปสอนแล้วก็บอกวิธีการให้ลูกเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองเลยมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างไหมครับ
2: ก็อย่างเวลาลูกนะคะ
0: ค
2: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
0: อันนี้คือลูกบอก
2: ลูกบอก
0: น้องบอกว่าทำไมทำไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแม่ว่าไงครับ
2: ก็ทำดีๆสิก็ค่อยทำ
0: คุณแม่บอกค่อยๆทำลูกบอกว่าไงอีกฮะ
2: ก็มันทำไม่ได้อะมาแม
0: ่ก็มันทำไม่ได้ก็จะเอาไงล่ะมันต่อไม่ได้แล้วคุณแม่ว่าไงอีกฮะ
2: งั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยกัน
0: งั้นชวนต่อด้วยกันเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับแม่พอต่อด้วยกัน
2: พอเราจะช่วยต่อเขาก็ไม่ให้เราต
0: ่
2: อ
0: ไม่ให้ต่อต่อคนเดียวก็ต่อไม่ได
2: ้
0: พอแม่จะให้ต่อก็ได้เวลาเขาไม่ให้คุณแม่ต่อเขาพูดว่าไงครับคุณแม
2: ่มาอย่างนี้มันไม่ถูกและอันที่มันถูกมาม่าจะทำให้หนูก็ไม่ฟัง
1: โอ้โหคะอันนี้คุณแม่ก็พยายามอยากจะช่วยเหลือแต่ลูกก็ไม่อะไรอย่างนี้
3: จริงๆเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำให้ได้แล้วทำไม่ได้ก็จะหงุดหงิดขับข้องใจนี่คืออารมณ์ของเด็กนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
3: การที่พ่อแม่เข้าไปช่วยเลยเด็กก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้ยฉันแย่มากเลยนะฉันคงทำไม่ได้เองใช่ไหมเนี่ยนึกออกไหมคะเพราะงั้นเด็กเนี่ยก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องใจเย็นก่อนเลยค่ะต้องนิ่งเลยแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาด้วยว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมนี
0: ้
3: ถ้าหนูทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำลายข้าวของหรือของเล่นของหนูต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรก่อนนะเดี๋ยวกลับมาทำใหม่เมื่อกี้แม่เห็นหนูพยายามมากเลยไม่เป็นไรเราต้องชื่นชมความพยายามของเด็กด้วยนะคะว่าเขาพยายามแล้วเหมือนเป็นการช่วยบอกเขาว่าเวลาเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็ต้องเบรกก่อนต้องพักก่อนเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้จากเราไปด้วย
1: อ๋ออย่างนี้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความพยายามของลูกด้วย
3: ใช่
1: ก็ได้แถมมาอีกหนึ่งอย่างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นตัวอย่างจากทางบ้านถึงการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูกนะคะกับครอบครัวน้องฉานุค่ะ

0: ตัวน้องจานุนะคะนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนใจร้อนไม่ชอบการรอคอยจะทำอะไรฟึบฟับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกระจกแตกเฮ้ย
0: ตอนแรกแม่ก็คิดว่าตามวัยเขาอะแต่มันเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่
2: เราเจออะไรในเขาอะค่ะในพฤติกรรมเขาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ตามวัยแล้วนะอันนี้เอาแต่ใจนะ
0: โอ้ก็เจอเป็นตลอดทั้งวันในกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเขาจะไม่ค่อยรอคอยอะค่ะตอนช่วงนี้ที่ฮิตฮิตอยู่ของตัวเขาเนี่ยนะคะคือถ้าดูทีวีอยู่ซึ่งจริงๆแม่จะกำหนดเวลาไม่ให้ดูต้องหยุดแล้วเราก็จะบอกเขาล่วงหน้าก่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวเข็มยาวชิ้นเลข5อะไรนี้นะจะต้องหยุดดูแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาแรกๆที่ทำดีของที่อยู่ในมือโยนหมดเลยฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้

0: มาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือหน้ามืดแล้วอ่ะเขาเอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะต้องดูให้ได้ดูต่อเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพราะว่าลูกคนเดียวด้วยแล้วถ้าถามว่าตามใจไหมก็อาจจะเป็นพวกเราเครือญาติเนี่ยจะตามใจเพราะคุณแม่นี่จะไม่ตามใจเลยก็เหมือนว่าในบ้านหนึ่งมีสองสแตนดาร์ดคือเราแม่เนี่ยก็จะเป๊ะๆต้องตามนะไม่ได้แบบว่าจะฝึกวินัยลูกแต่บางทีอยู่กับคุณพ่อเงี้ยอยู่กับป้าพี่น้องญาติทุกคนก็เขายังเด็กก็จะตามใจเพราะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็ไม่เป็นไรยังเด็กแต่หลังๆทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงแล้วว่าเออไม่ไหวความสนของเขา
1: เราก็มีคุยกันนะบอกว่าโอเคลองมีวิธีไหนแหละที่เราจะร่วมมือกันให้เด็กเขาโตขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่พี่ก็ส่งเสริมเต็มที่จะให้ช่วยทำอะไรพี่ก็ร่วมมืออ่ะเพราะเรานั่นก็หลานเราก็อยากให้เขาแบบว่าเป็นเด็กดีอ่ะนะคะ
0: คุณแม่ก็เครียดดีแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ลูกมีลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเด็กเล็กเขาจะไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าก้าวร้าวหรือการเป็นการควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็แบบแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็ร้อนใส่เราก็จะแบบตะเบงเสียงแข่งกับเขาว่าหยุดหยุดฉันต้องหยุดคือเราก็แรงใส่แต่ตอนหลังเราเฮ้ยแรงลูกก็แรงนะคือเป็นการปะทะอารมณ์กันเราแรงเขาก็แรงก็โอ้โหยิ่งขึ้นกันไปกันใหญ่เลยเราก็ยิ่งเครียดหนักตอนหลังก็ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรแรงใส่เขาแต่บางทีเราก็เนาะน็อตหลุดเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นแต่พอทำหลายๆครั้งเนี่ยโอเคเขาหยุดจากการแรงของเราแต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ได้ลดลงเลยเราก็เลยพลิกใหม่มาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนสำหรับตัวเองนะคำว่าอดทนคือต้องกลับมามองที่มุมตัวเองก่อนเพราะว่าเด็กไม่มีวันผิดหรอกมันผิดที่การเลี้ยงดูของเราการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆเลยแล้วคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุดก็สำคัญก็คงไม่พ้นแม่แต่ถ้าบางบ้านที่ไม่ใช่แม่เป็นปู่ย่าตายายป้านะมีผลต่อพฤติกรรมเด็กคือเราต้องกลับมามองตัวเองเพราะรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองก็เป็นคนใจร้อนแต่เขาเกิดมาเพื่อปราบเรามันก็เป็นสะท้อนเงามันเป็นกระจกเงาว่าเออลูกก็คงร้อนเหมือนเราอ่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนที่เอออดทนก่อนอดทนแล้วก็สม่ำเสมอพอเขาทำอะไรดีนี่ที่สำคัญพอลูกทำอะไรดีต้องรีบชมเลยโอ้โหแต่ว่าแต่อย่า over acting เพราะเราเคย over acting แล้วมันก็แบบเอ้ยมันก็ตลกก็เขาชมเขาว่าเอ้ยพอเขาสอบได้คะแนนดีเกินความคาดหวังเราเขาเห็นเราชักดิ้นชักงอดีใจเขาสองวันผ่านไปมาม้ามาว้าเมื่อวานฉันรู้ทำอะไรดีเหรอเขาเนี่ยจริงๆเขาชอบคำชมนะเราก็ชมตลอดแหละแต่ว่ามันต้องแบบว่าเห็นจากใจอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรที่เหนือความคาดหมายมูลนี้ดีขึ้นเยอะคือพอความเวลาผ่านไปพอมันดีมามันจะเริ่มมีข้อเห็นค่อยขึ้นเรื่อยๆเราก็ค่อยชื่นใจกับสิ่งที่เราอดทนมาค่ะ

0: ครับ
1: อดทน
0: อดทนแล้วก็
1: ใจเย็น
0: ใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้ลูกนั้นอารมณ์เย็นลงเพราะบางทีเนี่ยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกมันเกิดจากพ่อแม่เหมือนกันนะฮะ
1: เราขึ้นไงปรี๊ด
0: ใช่
1: ลูกก็เห็นเราปรี๊ดก็ปรี๊ดกันไปใหญ่เลย
0: อย่างคุณแม่น้องฉานุก็ยอมรับเลยว่าตัวเองก็แรงเหมือนกันแรงกับแรงใส่ลูกเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับเราก็แรงใส่ลูกเหมือนกันเชิญเลยฮะ
2: เป็นคุณป้านะคะ
0: จ้ะ
2: แล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่อน
0: ม
2: ันจะบอกว่าหิวนมเอาเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขา
0: ค
2: ือสองแขนยืดสองขาเหยียดเราเด้ง
0: ฮะ
2: รอเลย
0: มีท่าประจำตัวด้วยพอบอกว่าให้รอยืดแขนยืดขาแล้วก็
2: เด้ง
0: เด้งขึ้นมาแบบนี้เลย
2: ใช่
0: ร้องว่าจะกินนม
2: ใช่
0: ป้าทำไงฮะ
2: ก็บอกว่าก็รอได้ไหมล่ะรอไม่ได้ก็เด้งอยู่เงี้ยแหละ
0: แล้วน้องทำยังไงฮะ
2: น้องก็พอได้ขวดนมปุ๊บ
0: ครับ
2: น้องขอบคุณครับแล้วก็ขมับขมับคือชกที่ขมับเรา
0: ได้ของปุ๊บชกที่ขมับเราอีกแล้วป้าทำยังไงอ่ะ
2: ปี๊ดเดี๋ยวรอให้นอนก่อน
0: นิ่งนอนก่อนจะทำอะไร
2: ทำอะไรไม่ได้ฟัดฟัดตอนหลับได้อย่างเดียว
0: ขอฟัดหน่อยเถอะในการแก้แค
2: ้
0: นคุณหมอเชิญครับ
1: จริงๆจะบอกพ่อแม่หลายคนว่าต้องระวังว่าลูกมีสาเหตุหรือเปล่าที่อารวาสวายๆค
0: ่
1: ะถ้าเหนื่อยถ้าหิวถ้าง่วงเนี่ยต้องแก้สาเหตุก่อนเลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะก็คือต้องรับมือก่อนว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วช่วยเขาแก้ค่ะเพราะเด็กก็ยังเล็กอาจจะยังคือพอมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเขายังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วบอกไม่ถูกว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้าหิวจริงๆก็ต้องช่วยเขา

0: นะคะ
1: คุณหมอคะเรื่องของการใช้ความอดทนในการรับมือกับพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของเด็กอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ไหมคะ
2: ก็คือการที่เรานิ่งและหนักแน่นนะคะก็คือความอดทนอย่างหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าบ้านน้องฉานุเนี่ยเขาโตแล้วนะคะก็แสดงว่าเด็กดีขึ้นได้ทุกคนนะคะพอโตขึ้นเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นถ้ายิ่งฝึกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะการเป็นทีมเวิร์กก็เหมือนกันทีมเวิร์กเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านต้องเล่นเป็นทีมเดียวกับพ่อแม่นะคะ
3: โอ้ซึ่งเป็นเรื่องยาก
1: ปาดเหงื่อแป๊บนึงนะคะคืออย่ามี2มาตรฐานในบ้าน
3: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้นะคะเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านกันแล้วนะคะถึงเรื่องที่การรับมือกับพฤติกรรมลูกเจ้าอารมณ์ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขนะคะเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยเกมที่อยู่ตรงหน้านี้คุ้นๆนะคุ้นๆไหมคะ
3: โอ้โหนี่คุ้นกันหมดเลยแล้วเน
1: ี่
3: ยในเกมแบบเกมยอดนิยมนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเกมที่เราจะสามารถสอนให้ลูกเรารู้จักรอคอยได
3: ้
1: มียังไงบ้างคะคุณหมอคะ
2: จริงๆคอนเซปต์ของเกมพวกนี้คือต้องการให้ผลัดกันเล่นนะคะก็คือผลัดกันเล่นรู้จักรอคอยแล้วเกมพวกนี้สนุกคือไม่ต้องใช้วิชาการมากเนาะเพราะการเล่นเนี่ยคือต้องสนุกบวกกับการเรียนรู้ด้วยนะคะ
1: ก็ต้องสลับคิวกัน
2: สลับคิวกันเล่น
1: อย่ามาแย่งกันเล่นแม่ต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นบันไดงูผลัดกันโยนผลัดกันทอยแล้วก็เดิน
2: ข้อดีของบันไดงูก็คือว่าเด็กได้ทอยลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าก็จะได้นับเลขไปด้วยก็เป็นการเริ่มฝึกทักษะพื้นฐานด้านตัวเลข
1: ด้วย
2: นะคะเรื่องของสีตัวเองจะเอาสีไหนลูกจะเอาสีเหลืองสีเขียวสีแดงเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยได
3: ้แล้วลูกบอลนี่แหละครับ
1: ยังไงดีคะคุณ
3: หมอครับ
2: เนี่ยค่ะจริงๆลูกบอลเนี่ยเป็นเกมที่ง่ายมากเพราะมันเป็นการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กนะคะเด็กเองก็ต้องรอจังหวะว่าเดี๋ยวแม่จะส่งเมื่อไหร่นะคะตัวเองก็ถึงคิวโยนไปหรือยังนะคะก็เป็นการรับส่งบอลอย่างเงี้ยก็เล่นง่ายๆได้เลยสำหรับเด็กอย่างเงี้ยอาจจะโต3 4ขวบที่โยนบอลได้อย่างเด็กเล็กหน่อยอาจจะเตะบอลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อด้วย
1: อ๋อนะคะเออนะก็ได้สนุกได้สร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวแล้วก็ได้ฝึกเรื่องของการรอคอยกับลูกด้วยนะคะขอบคุณแม่มวยของคุณป้าอุ้นะคะนี่มาร่วมสาธิตเกมกับเราเอ๊ะคุณหมอคะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเรื่องของการรอคอยแสดงว่าการรอคอยนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมเรื่องของเจ้าอารมณ์อะไรออกมาได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือเขาเชื่อว่าอย่างการยับยั้งชั่งใจหรือการที่ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการควบคุมตัวเองเนี่ยก็เป็นพื้นฐานหนึ่งของการที่จะเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้ยั้งก่อนแล้วค่อยแสดงออกนะคะก็จะทำให้เขาไม่สามารถมีอารมณ์ก้าวร้าวหรือว่าวอยวายได้มากขึ้นนะคะ
1: เอาละค่ะนี่เป็นเรื่องของยุทธวิธีการเล่น
3: เล่นครับ
1: ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยอดฮิตเลยหลายๆคนอยากรู้มากยุทธวิธีการคุยค่ะตอนนี้มาถึงยุทธวิธีการคุยแล้วนะคะเช่นกันเราก็จะมาดูสิ่งที่ควรพูดและไม่ควรพูด
3: มาดูอันแรกกันนะครับคุณผู้ชมครับชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที
2: ่เองนะคะบางทีมันเยอะไปแล้วพอเขาไปอยู่ในโรงเรียนบางทีครูไม่ได้ชมแบบนั้นเนี่ยเด็กจะอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เด็กต้องการความชัดเจนค่ะก็คือถ้าลูกโอเคลูกน่ารักจังเลยลูกรอคุณแม่ได้นะคะเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการบอกลูกว่าลูกเก่งนะที่รอแม่นะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่
3: พ่อคุณแม่มีอย่างนี้ไหมฮะเชิญเลยครับ
4: ก็อย่างบางครั้งก็อาจจะแค่ให้ลูกไปหยิบของให
3: ้
4: นะครับแล้วพอลูกหยิบของให้มาแล้วเสร็จเราก็บอกว่าทำดีแล้วเบนเทนเขานึกเลยว่านี่เขาคือผู้พิชิตเขาคือคนที่สุดยอด
3: นะที่เราเนี่ยหยิบของแล้วบอกคุณแม่เราคือเบนเทนเราพิทักษ์โลกเราคือซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้พอเราจะชื่นชมลูกที่ทำพฤติกรรมที่เหมาะสมเราจะบอกเบนเทนว่าไงฮะพ่อคุณแม่ฮะ
4: เราอาจจะบอกว่าทำดีแล้วเบนเทนที่หยิบของมาให้พ่อพ่อไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปหยิบเอง
1: ใช่เลย
3: เบนเทน
1: ใช่เลยใช
3: ่ไห
1: มคะ
3: ใช่คร
1: ับไปดูที่เรื่องที่ควรพูดอีกอันหนึ่งนะคะ
3: อันนี้ก็คือชื่นชมคนอื่นที่รู้จักรอคอยครับ
2: นี่คงเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าออกไปข้างนอกกับลูกแล้วเจอเหตุการณ์ที่เด็กคนอื่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือว่ามีการรอกันเนี่ยก็อาจจะยกให้ลูกเห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะว่าเว้ยดูสิพี่เขาน่ารักจังเลยที่ยืนรอคิวซื้อไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการเหมือนยกตัวอย่างเฉย
3: ๆคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับพูดให้เห็นเลยชื่นชมคนอื่นได้เชิญครับ
5: ก็จะชื่นชมเขามีพี่ชายอยู่นะคะประมาณ8ขวบก็จะสอนให้เขาเก็บของเล่นเวลาเขาเล่นของเล่นที่บ้านก็ให้น้องนอตไปเก็บของเล่นเขาไม่เก็บก็เลยอ่ะ

0: พี่นายครับไปเก็บของเล่นให้น้องนอตดูหน่อย
1: บอกพี่
0: ใช่
1: ครับ
0: พี่นายเขาก็ไปเก็บน้องบอกอ๋อพี่นายดีมากเลยสุดยอด
1: ชมเลย
0: ใช่สุดยอดแล้วน้องนอตเขาชอบกัปตันที่แบบขับเครื่องบินนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยชมว่าพี่นายเนี่ยสุดยอดเหมาะที่จะเป็นกัปตัน
1: โอ้
0: น้องนอตเขาก็ค่อยๆเดินแบบไปอายแล้วก็ไปเก็บพอเขาเก็บเสร็จก็ชมเขาสุดยอดกัปตัน
1: พอเราชื่นชมพี่ชายที่มาทำน้องนอตก็ทำตามด้วย
0: ใช
1: ่ครับผม
2: มีพฤติกรรมเรียนแบบไปในทางที่ดีกันอะไรอย่างนี้นะคะมาดูอีกอันไหมคะ
1: อีกอันนึงครับให้ใช้คำพูดง่ายๆอธิบายความรู้สึกของลูกครับ
3: จะใช้ในกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซะมากกว่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กอย่างที่เราเห็นนะคะเวลาเขาหิวเหนื่อยง่วงอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะพ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่เวลาเห็นลูกอารวาสหรือโวยวายหรือร้องขัดใจเนี่ยเราก็บอกได้ว่าลูกคงโกรธมากเลยลูกคงไม่สนุกแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวสงบลงเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่นะคะเป็นการบอกว่าเวลาที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยคับข้องใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือเราเดาไปก่อนอย่างน้อยให้รู้สึกว่ามีการใช้คำพูดแทนการกระทำค่ะแทนความรู้สึก
1: ลูกหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยไม่ชอบสิเบื่อแล้วมั้งอย่างนี้มีมั้งไหมครับ
4: อาจจะเป็นพฤติกรรมที่น้องเขาชอบที่จะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องช่วยน้องร้องนะเพราะน้องยังร้องไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ว่าจะร้องไปด้วยกันเราก็จะเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างเงี้ยแต่น้องก็กลับมีอารมณ์โมโหจิกเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเจ็บคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เจ็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อก็เริ่มพูดให้น้องอิงอิงเขาแบบเห็นไหมเนี่ยประมาณว่าทำให้คุณแม่เจ็บแล้วนะทำยังไงคุณแม่เริ่มไม่พูดกับลูกละเขาก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาไงคะเขาก็ร้องไห้โอ้คุณแม่กอดคุณแม่หอมคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะเขารู้ว่าคุณแม่ก็โกรธเขาเหมือนกัน
4: ใช่คุณแม่เจ็บเขาก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คุณหมอขาอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปช่วยลูกร้องกลายเป็นว่าขัดใจลูกซะอย่างนั้น
3: จริงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้เลยนะคะที่เหมือนเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ร้องด้วยกันได้เดี๋ยวก็ร้องด้วยกันไม่ได้นะคะแต่ส่วนนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคุณแม่ต้องใจเย็นเลยเนาะเพราะว่าอาจจะต้องบอกลูกว่าอ๋อหนูคงอยากร้องเองร้องคนเดียวให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟังอีกทีนะหนูต้องทำได้แน่เลยเราก็ต้องใจเย็นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์ไม่พร้อมก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณพ่อมาดูแทนนะหรืออะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดมีพฤติกรรมเหมือนตีหรือหยิกเนี่ยก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
1: ให้อธิบายแทนคำพูดว่าอย่าครับ
2: คำว่าอย่าเป็นคำที่ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าก็แบบมันติดปากใช่ไหมคะคุณหมอซีคะ
3: บางทีมักจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วพ่อแม่ก็แบบทันทีทันใดนะคะ
2: อย่า
1: ใช่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นน่ะมันจะไม่รู้อธิบายไงก็แบบเฮ้ยอย่าจะพึ่งอย่าอย่างเงี้ยฮะ
3: ใช่จริงๆห้ามเหมือนยิ่งยุพอบอกว่าอย่าปุ๊บทันทีเลยนะคะคือสมมติเราหลุดพูดไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องเข้าไปจับหยุดอย่าตีแม่เราก็ต้องจับมือไม่ให้ตีอย่าคว้างของก็ต้องเข้าไปจับนะคะทางที่ดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่เราจะต้องไปพูดคำว่าอย่านะคะก็คือป้องกันก่อนรู้ว่าเดี๋ยวของนี้ลูกจะต้องมาเล่นมายุ่งแน่ๆก็เลี่ยงเลย
1: พ่อคุณแม่มีฮะอย่ากันยังไงบ้างเชิญครับ
5: ก็คือน้องต้าเนี่ยเวลาไม่พอใจพี่เลี้ยงโมโหพี่เลี้ยงตีพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่าน้องต้าแม่บอกอย่าพี่ทรายเจ็บ
1: ฮะอ๋อพี่เลี้ยงชื่อพี่ทรายบอกอย่าทำพี่ทราย
5: อย่าทำพี่ทรายพี่ชายเจ็บ
3: จริงๆก็ต้องดูว่าน้องตาต้าอยากได้อะไรเนาะ
1: คือ
3: ให้อธิบายก่อนว่าถ้าอยากจะได้บอกพี่ชายดีๆนะคะว่าต้องการคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบบอกว่าอย่าตีแม่นะเดี๋ยวตกนรกนะมันบาปนะลูกตีคนอื่นเนี่ยจะตกนรกนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะซึ่งอย่างเงี้ยเด็กในวัย 3-6 ขวบเนี่ยไม่มีทางจะเข้าใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยง
2: มาดูประโยคนี้ค่ะ
1: ครับถ้าจะตำหนิลูกให้ตำหนิที่การกระทำเลยครับ
2: อันนี้ขยายความหน่อยค่ะคุณหมอซีคะ
3: จริงๆเจอบ่อยเดี๋ยวแม่ไม่รักนะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวจะเรียกรถตู้มารับไปอยู่สถานสงเคราะห์เลย
1: ขายแปะขายขวดนะอะไรว่าไปฮะ
3: คือกลายเป็นไปตำหนิที่ตัวตนของเด็กนะคะจริงๆแล้วเวลาลูกทำอะไรไม่น่ารักหรือว่าไม่ดีเราควรจะบอกที่การกระทำของลูกมากกว่าหรือแม่ไม่ชอบเลยที่หนูตีแม่แบบนี้มันถ้าหนูอยากจะได้อะไรหนูบอกแม่เดี๋ยวหนูรอหนูสงบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนออกคำสั่งอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะคะจะบอกพ่อแม่เสมอว่าเวลาออกคำสั่งอะไรต้องชัดเจนนะคะสั่งแล้วสั่งเลยด้วยนะไม่ใช่ว่าพอลูกเริ่มวุ่นวายหรือดังขึ้นเราก็ยอมไม่ได้นะคะต้องหนักแน่นนะคะ
1: นี่พอชอบจังเลยพอคุณหมอยกตัวอย่างมาคุณพ่อคุณแม่แอบหัวเราะกัน
2: แอบ
1: ต
2: ุ๊กติ๊กแค่นี
1: ้แอบแบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านนั้นแบบนี้

0: มีไหมฮะพ่อคุณแม
1: ่มีหลายครั้งที่อิงอิงมักจะพูดไม่พอกับยายยายก็คือย่าทวดก็จะพูดไม่พออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็นิสัยไม่ดีแม่ก็จะตอนแรกๆแม่ก็จะบอกว่าไม่รักละจะไม่เลี้ยงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เริ่มจะเฟี้ยงวันนั้นเฟี้ยงของเล่นเฉี่ยวหัวยายยายไปนิดเดียวห่างคิ้วก็ต้องหนีลูกเฮ้ยลูกไม่น่ารักนะลูกอะไรเงี้ยถ้าเป็นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่น่ารักเลย
1: ไม่น่ารักเลยไม่เลี้ยงแล้วไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยไปไกลๆอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แม่ไม่รักแม่ไม่เลี้ยงอันนี
3: ้ส่วนใหญ่ตอนนั้น
2: ตอนนั้นก็คืออยู่ในเรื่องของอารมณ์กันละนะคะเริ่มปะทะกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะให้บอกเขาตรงๆว่าเขาพูดอย่างเงี้ยแม่ไม่พูดด้วยยายไม่พูดด้วยคนในบ้านเราไม่พูดคำนี้กัน
1: ค่ะ
2: นะคะก็ต้องบอกให้ชัดเจนแต่แน่นอนว่าเด็กก็จะโมโหหรือลองท้าทายอยู่แล้วซึ่งถ้าเรานิ่งเราบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยแล้วเรานิ่งเราไม่คุยด้วยนะคะอาจจะสีหน้าหรือน้ำเสียงเราจริงจังว่าเราไม่คุยด้วยถ้าหนูพูดแบบนี้หนูต้องหยุดพูดก่อนแม่ถึงจะคุยด้วยนะคะให้ชัดเจนแบบนี้เด็กจะค่อยๆพฤติกรรมพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะคะ
3: แสดงว่าไฮไลท์อยู่ที่เรื่องของการฝึกบ่อยๆทำซ้ำ
0: บ่อยๆนั่นเองครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะที่เราจะสามารถปรับพฤติกรรมหรือว่าป้องกันพฤติกรรมการก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ของลูกได้เอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านค่ะคุณหมอซีคะการอ่านเราจะช่วยเรื่องของพฤติกรรมเจ้าอารมณ์ของลูกอย่างไรได้บ้างคะ
2: จริงการอ่านข้อดีอันนึงเลยก็คือว่าลูกเนี่ยได้ใช้เวลากับพ่อแม่หรือว่าคนเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าเป็นการที่นั่งร่วมกันคุยกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวอย่างของนิทานนะคะที่เป็นตัวละครที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเด็กก็จะเชื่อได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่าย
3: ครับก็เหมือนกับให้ลูกได้ลองคิดแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับการอ่านด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการอ่านแล้วล่ะครับเชิญครับคุณแม่ครับ
4: นิทานนะคะผมเดินออกมาแล้วเห็นพวกหมีเกเรเจ้าอารมณ์กำลังผลักเพื่อนล้มลงเพราะว่าแย่งของเล่นกัน
0: อ๋อนี่แย่งของเล่นกัน
4: แล้วเราก็จะถามลูกว่าถ้าหนูเป็นหมีเจ้าอารมณ์ตัวนั้นหนูจะทำอย่างไรครับ
3: ได้มั้ยคะคุณหมอคะแบบนี้
2: ใช่ค่ะดีมากเลยค่ะก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเท้าความถึงสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องผลักเพื่อนล้มไม่ได้มาที่พฤติกรรมเลยเพราะฉะนั้นเด็กเองเนี่ยเขาก็อาจจะคิดเรื่องของเขาเองบ้างว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนเขาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นเขาจะทำยังไงนะคะก็เป็นการช่วยได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็มาจากเนื้อเรื่องของนิทานเลยให้ลูกได้เห็นกันเลย
3: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในยุทธวิธีเล่นคุยอ่านนะคะที่เราจะช่วยเรื่องของการระงับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมความเจ้าอารมณ์ของลูกได้ด้วย อยากจะให้คุณหมอซีทิ้งท้ายฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าบางทีโอ้ท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความเจ้าอารมณ์ของลูก
2: พ่อแม่ทุกคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกระจกที่สองลูกนะคะเราเห็นลูกเป็นยังไงเนี่ยนะคะลูกก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกลูกนะคะพ่อแม่ต้องใจเย็นหนักแน่นนะคะแล้วก็คงเส้นคงวาในการสอนลูกนะคะ
3: นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอซีมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณมากคร
3: ับ ขอบพระคุณนะคะ
0: และแน่นอนครับนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
3: เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเราแก้ไขได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือคนสำคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุด
0: ใช่แล้วล่ะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ค่ะและอย่าลืมนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่สู้ๆ
3: สวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ตัดหนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: ดี

0: อขอด้วย
1: ผมด้วย
0: ร่มเขาสวยเล็กนิดเดียวเองอ่ะ
2: What is it?

0: hat, a hat. Hats.
1: เฮ้ยหมวกของดาวี่เท่จังเลย
2: จริงด้วยครับถ้าเรามีหมวกคนละใบเราก็เดินเล่นได้สบายเลย
3: โอเค come on
1: ดาวี่พาพวกเรากลับยานทำไมจ๊ะ
4: มาที่บ้านดาวี่ก็ดีนะค่อยหายร้อนหน่อย
2: นั่นนะสิ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ที่นี่ที่ไหนเหร
2: อไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: This way
4: What is it

0: house. H-O-U-S-E, house. A house. Houses.
1: โอ้คนเดินเยอะแยะเลย
2: คนเยอะแยะเลยอ่ะ
3: ทุกคนใส่หมวกกันทั้งนั้นเลย
2: แล้วเขาเอาหมวกพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ย
1: นั่นน่ะสิผมก็ชักจะร้อนแล้วอ่ะ
2: ทางนี้เหรอดาวี
0: Yes
1: What is it

0: สวัสดีมีอะไรจ๊ะ
1: คือพวกเราอยากได้หมวกสัก3ใบค่ะที่นี่ทุกคนเขาใส่หมวกกันเหรอครับ
0: มันเป็นธรรมเนียมของเมืองเราจ้าแล้วก็ใส่กันความร้อนจากแดดด้วยนะ
1: ขอ3ใบค่ะ
2: คนละแบบกันเลยอ่ะ
1: หูหยองว่าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปกันเลย
3: เฮ้ยชอบจังหมวกใบใหม่ของเขาสวย
2: แม่ก็ชอบเหมือนกัน
4: โอ๊ยอะไรอ่ะ
2: เห็นไวๆ
3: What is it?

horse. H O R S E, horse. A horse.

0: helicopter. H-E-L-I-C-O-P-T-E-R. Helicopter. A helicopter. Helicopters.
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมวกปลิวหมดแล้วช่วยเก็บด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยแย่เลย
3: จอจอจะลงแล้ว
4: ไปเถอะไปคุยกับคนขับดีกว่า
5: อะไรเหรอ
3: ก็คุณลิงอ่ะขับเฮลิคอปเตอร์ใกล้ๆแล้วก็ลงจอดกลางเมืองแบบเนี้ยหลายคนเดือดร้อนนะครับ
5: เดือดร้อนยังไงอ่ะ
3: ก็นั่นไงครับ
4: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยครับก็อยากจอดอยากลงตรงนี้นี่ไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอก
3: เอากันเข้าไปไม่ไหวแล้วแบบเนี้ย
4: เอาพวกเราช่วยกันเก็บหมวกไปคืนคุณม้ากันดีกว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
4: มีอะไรเหรอลิงน้อย
6: ช่วยด้วยครับพ่อของผมติดอยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้ครับ
3: ฮะลิงลงต้นไม้ไม่ได้เหรอ
6: ติดเถาวัลย์นะครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปเลย
6: ถึงแล้วตรงนั้น
3: เฮ้ยช่วยยังไงดีเนี่ย
1: ให้พวกเราช่วยดีกว่า
4: ขอบคุณครับคุณม้า
6: ช่วยหน่อยนะคะ

0: ลอดภัยแล้วล่ะครับแต่ผมว่าคุณลิงไม่น่าที่จะขับเฮลิคอปเตอร์มาตรงแถวนี้นะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อน
1: ขอโทษครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนเดือดร้อนน่ะแต่บางทีพวกคุณม้าก็วิ่งผ่านบ้านเราฝุ่นตลบไปหมดเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮี
4: อ้าวนั่นไปไหนกันมาล่ะ
0: พวกเราไปเก็บหมวกมาคืนทุกคนครับ
4: คุณลิงก็ด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะคุณม้าคุณลิงช่วยเราได้มากเลยใช่ครับเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ของคุณลิงเก็บกันทั่วเลย
4: แล้วคอปเตอร์ของคุณลิงล่ะ
1: จอดไว้ไกลๆตรงนู้นแล้วเจี๊ยกจะได้ไม่เดือดร้อนกันแต่คราวหน้าคุณม้าเวลาผ่านแถวบ้านผมก็เดินกันเบาๆนะครับฝุ่นมันเยอะ
4: ขอโทษนะครับคุณลิงต่อไปพวกเราจะวิ่งกันเบาๆแล้วก็ขอบคุณคุณลิงมากที่เก็บหมวกให้
1: เจี๊ยกเราก็ขอขอบคุณพวกเธอที่ทำให้เราคุยกันได
0: ้คือถ้ามีอะไรเดือดร้อนเราก็ช่วยกันอยู่แล้ว
2: เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: เวลาเราทำอะไรก็ขอให้คิดถึงคนรอบข้างด้วยนะครับจะได้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2: ใช่เลย

0: วันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมกัน
1: Let's play

0: helicopter? Hat? Horse! Good job!
1: What is it?
0: Hat? Helicopter? House! Good job!
2: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเรานี่เก่งจริงๆเลยฮะวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วและพบกับพวกเราใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอะรอดพ้นจากป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ๆเฮ้ฮ่าๆๆๆ
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้ว

0: จะทำยังไง
1: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยอย่าแล้ว
2: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
0: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
3: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
2: อ๋อบ้านนั่นเอง
3: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็
2: โยเย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
1: นับสี
3: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้วเอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิบ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
5: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง

0: ข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
1: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มีใครสงสัยแล้วล่ะ

0: แย่แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ัวแหลม
1: ฟ้าแฟนตองและตาม
2: ฟาดและขาย
1: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์

วกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ้าก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสักอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี่ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมั่งเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอ๊แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: เอ๊แต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลาเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: ทิ้งด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
5: แก๊ปอยู่ไหน
2: แก๊ป
5: ดูนัท
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
4: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
4: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
4: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
6: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
4: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับ แก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
4: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
2: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
4: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
6: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
4: ขอโทษครับ
2: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
4: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
4: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
6: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
4: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ซรี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยาย

0: วันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
0: หาแก๊สหมดหรือครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังเอาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
0: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
0: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
0: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
0: อะไรหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
0: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
0: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
0: โถไข่ตุ๋นของผม
1: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
0: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
1: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
0: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเท

0: ใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โหยไม่เอาแล้วเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วครับ
2: แกบเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแกเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
2: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะ

0: เรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนส์

0: นะ
1: เฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คนโป
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับผม
1: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโป๋ขอผมกินไม่ไหวอีกแล้วจริงๆนะคุณโป๋เอ้ย
1: โอ้ยปู่เองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปู่จะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปู่อย่าบอกว่ายังไม่ต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้
1: ปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วผมทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู่หมดเรี่ยวหมดแรงแต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบเลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะฟักทอง
3: ขอบคุณครับคุณปู
2: ่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
4: เย้

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจี้จิ๋ว

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: พวกเจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย้เย้เ
4: ย้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: น่าสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าเนาะ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเข้าไปเอ๋ทำไมคลีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพด
7: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองอันเหร
5: อว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

0: พวกเราออกเดินทางกันเลย
1: yeah!

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคุณปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเจ้าแย่แล้วพวกเราจะมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงยเงยเออ

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปอ

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: มทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชั่วนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวตัวแล้วน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: ครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์แล้วลูกเวลาดุก็ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
6: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมเนี่ยแหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
5: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ

0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
2: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
1: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
2: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
2: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
2: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
2: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
2: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
1: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
1: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
1: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
1: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
2: น้อง
0: น้องได
2: ้ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
2: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู
2: ้ให้ได้ไม่ต่อสู้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งไงอ่ะแย่งไง
2: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
2: ให้
0: ด้วย
2: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหม
2: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
1: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
2: ก็ให้
0: กันต้องให้นะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แมรี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แมรี่และน้องออโต้ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
3: ครับ
0: คุณพระรักครับ
3: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
3: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
3: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
3: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
3: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
3: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
3: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
2: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
2: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
2: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
2: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
2: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่ไม่มีความสามารถนะครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ย ไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับไม่สงสัยไหมฮะ
3: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
6: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
7: เริ่มไม่ได้ค่ะ
6: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
7: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
6: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
8: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
9: ยังครับ
8: แล้วอาบน้ำหรือยัง
9: ยังครับ
8: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
9: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
8: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
3: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
3: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
3: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
3: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
3: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
0: อ
3: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
3: เปล่าคุณนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
3: ใช่
0: จริงๆก็
3: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
3: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
3: ก
0: ็คือ
3: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
3: ี้ไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบ โอ้โหแอบเล่นด้วย
3: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
3: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
10: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะครับ
10: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
10: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
10: อีกร้านนึง
0: อีกร้านนึงนะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
2: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
2: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะฮะไอ้ไมโลที่ลาวา
2: ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
10: เป็นไส
2: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
2: หยุดครับ
10: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
0: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
3: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
2: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
2: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
2: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
2: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
10: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นเบย
10: ์ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
10: ใช่ค
0: ่
10: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
7: นีนาว่านีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
6: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นีนาคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
11: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่แม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่อ่ะไปอาบน้ำก่อนเลย
12: โอเค
13: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
14: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะ คุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
15: เอาไป100
0: ผมถามตรงนี้เลย
16: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
16: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
0: พัก
16: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
0: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
16: พักเธอลูก
0: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
4: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
0: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
16: โอ้ยแย่แล้ว
0: แต่โต
16: ไม่ต้องไปแล้วลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอย่างนี้ทำไมลูก
0: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
16: ครับผม
0: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
1: คุณแ
0: ม่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
1: ใช้วิธีนี
0: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮา Galaxy ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
16: ค
0: ือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
17: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกบอกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็เปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
17: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
17: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
17: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
4: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายแล้วลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
17: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณแม่แบบไม่เปลี่ยน
17: ไม่
0: ไม่มี
17: ไม่มีไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้ว ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
17: ครับ
0: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
10: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
10: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอ
0: ันนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
10: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
10: ใช่ค
0: ่
10: ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
2: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
0: พอดูได้
2: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆฮะ
0: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
5: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
5: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
15: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อย
2: แล
1: ้
2: วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
1: ่ายใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการอย่างไรบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
5: ่เค
4: ย
5: ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
8: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
9: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
8: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้เป็นสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
9: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะ

0: มันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
1: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
2: ว้าวๆๆๆคืออะไรครับเนี่ย
1: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
2: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
1: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
3: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
3: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
4: สาวนิชนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาเพิ่งตัดไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
3: คุณวิชนันท์นะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
3: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายนค่ะ
3: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุมค่ะ
3: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
3: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
3: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
3: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
3: ไม่ได้นานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
3: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
3: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
3: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
3: ก็ไม่มีนะคะประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไม่มีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
4: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนหนึ่งเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอันตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคย เราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็ได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
5: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณเดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
6: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
7: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
6: ่
7: ว
6: ่
7: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
6: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
7: หัวนม
6: ถูกต้อง
7: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
6: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุ๊ดนี่ซีเรียสเลย
7: ซีเรียสเลย
6: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
8: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
7: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
6: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
7: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์ว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
6: ้
7: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
9: พันดาวนะคะ ตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
10: จริงๆคนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
10: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆไข้อินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
10: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าห้องน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าห้องน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะคือไม่มีการงงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบเหมือนที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมาถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
10: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำมิ้นต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเงียบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
7: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
11: 3เดือนแรกครับ
7: 3
11: เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็

0: ตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
1: บ
0: างส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
0: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้อพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
2: ที่ข้าวนอนตื่นสายที่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
3: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
4: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
3: ครับ
4: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
5: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
3: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหมอ
6: สงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
10: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะ
3: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อย
2: แล
1: ้
2: วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยครับ
1: รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อย
2: อารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
2: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
1: ้
2: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
1: ใช่แล้ว
2: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการอย่างไรบ้างครับ
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่ยาสระผมที่เคยใช้อะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยค
3: ่
4: ะ
3: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหรือก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันหนึ่งซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ย

0: มันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
1: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
2: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
3: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
2: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
3: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
2: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
2: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
4: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมออีกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่กระเพาะสัตว์ไหล
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่อันนี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: นี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอดีค่ะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
0: คุณวิชนันนะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
0: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
0: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
0: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
1: 3 เดือน
0: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
0: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
0: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
0: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
0: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอ่ะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนหนึ่งเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอ่ะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ย

0: คุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษครรภ์เป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการเนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์อ่ะมาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณจะได
1: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงกันไหมหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์แรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทาง

0: พยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้ง2 อย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
2: ค่ะสำคัญมากๆเลยละค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
1: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
2: ้
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
3: ท่านดาวนะคะตอนนี้10 เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
4: คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่มั้ยคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
1: ครับ
4: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่2เป็นไงบ้างครับ
4: ก็มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะนี่คือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
4: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบเข้าได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบแล้วก็แบบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ค ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
5: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี่ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
1: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี้
4: แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
1: ครับ
4: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
2: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
1: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
1: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินมั้ยหม
6: อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
9: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
6: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
1: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดง
1: โอเค
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
2: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
1: ก็ยังมีเลส
3: น
1: าย
3: แล้วล่ะครับเร็วมากเลย
2: แล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
1: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่กับคุณผู้ชม
2: ให้ความรู้
1: นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับ

0: การตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเคลื่อนสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์ยูเคียต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยด์ต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
2: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปุณควาสีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
2: ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย
2: ์อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาล
1: ใช่สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
0: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
0: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
0: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขาเลย
2: นะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
2: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
2: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
5: คำถามมาแล้ว
2: โอ้โหหนักมาก
1: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
0: จะว่ายินดีเลยครับ
1: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะสูง180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปีควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
0: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่านะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด์นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะส่งสัญญาณว่าเป็นมะ

0: ร็งหรือเปล่าสําหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสําหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็ว่าอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะ อวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
1: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
0: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไหมนะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
1: แมมโมแกรม
0: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด์เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
1: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
0: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปี
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับหนึ่งก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
1: ์
0: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
1: หรืออ
0: ย
1: ่
0: างเช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
0: อ่ะมันก็อาจจะมี
1: ดิฉันเคยตรวจเมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
0: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
1: นิดหน่อย
0: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
1: แล้วก็บีบ
0: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายบ้าง
1: แต่เดียวอาจารย
0: ์ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
1: คุ้ม
0: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่มน้ำแล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
0: ค
1: ุณต้องดื่ม
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาขึ้นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพ
1: ื
0: ่อกลั้นปัสสาวะ
1: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียงไป
0: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
1: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัย
0: ใช่
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก๊ปดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดี
2: ค่ะ
1: นะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
2: ละเอียดมาก
1: ใช่
2: เยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
1: ะคะอันนี้รบกวน ยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
0: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พลาดทิ้ง
1: อะไร
0: แบบไหนดีกว่าไหมครับ
1: ก็
0: เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
1: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัยให้ละเอียดแม่อาจารย์
0: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
0: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็มีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
1: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
0: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
0: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
1: รับวัคซีน
0: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ดังนั้นเนี้ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
0: นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
1: เป็นหลัก
0: นะครับ
1: เดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเน
2: า
1: ะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวอาจารย์แอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
0: เยอละมันครับ
1: เยอละดานอาจารย์แกรับวัคซีนยังคะ
3: อ๋อยังเลยคร
0: ับ
1: รอว่าคิวรอคิวรอคิว
0: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
1: เรียบร้อยหมดแล้ว
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
0: ครับผม
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163ซมบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์คะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
0: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีเนี้ยถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข
2: ้
0: หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
2: เรา
0: อาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบ

0: นะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย
1: ่
0: างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตาม
1: อ
0: ันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
1: เป็นไปตามเป้าหมาย
0: ไหมใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซ
1: ึ่
0: ง คุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่า
1: อย่างฉายแสงก็ต้องนัดมาฟอลโล่เหมือนกัน
0: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ฟอลโล่เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว
1: ่
0: าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
1: ่
0: เปล
1: ี่
0: ยนไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้ก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
0: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได
1: ้
0: อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิพาวันบ้างนะคะคุณนิพาวันบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
3: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างครับแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถให้เปิดหลอดเลือดได
0: ้
3: ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
1: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
3: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดหลอดเลือด
1: 3 ชั่วโมง
3: คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
1: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
3: ีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเง
0: ี้
3: ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมี2กรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับกับลิ่มเลือด

0: วิ่งมาอุดถ้าริมเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวริมเลือดออกมา
1: ใช
0: ่อันน
1: ี้ก็คือจะรู้ได้ต้องซีทีสแกน
0: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได
1: ้ส่งโรงพยาบาลทันที
0: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
1: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได
0: ้ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
0: จริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
2: ่
0: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที
1: ่อ่อนแรง
0: ทรงตัวไม่อยู่หรือยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ฉับพลันทันทีทันใด
0: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
3: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43มีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
2: บ
1: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะ
1: ครับ
0: ระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
0: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว
2: ่
0: ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
2: ทีนี้
1: รอนิดนึงอาจารย์เป็นเอ็นอักเสบ
2: เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได
1: ้
2: นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทั้งเดินอาหาร
1: กัด
2: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
1: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
2: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
1: โดยเฉพาะ
2: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
2: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
0: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
0: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้
0: อปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
0: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
0: ใช่
1: อาหารทะเลสด
0: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
0: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
1: ติดเชื้อ
0: มากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวั

0: รื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะจาน1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
0: ฟูมาลีซีน
1: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือนครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
0: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
1: ้
0: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
1: ะ
0: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย
1: ์
0: เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้เงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะครับลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงครับ
1: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
2: ค
1: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
2: เฉพาะเวลาที
3: ่ไปโรงพยาบาลความดันปกติ
2: ตื่นเต้น
1: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
1: ความ
2: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได
1: ้อย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้ถูกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
2: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
3: ี
2: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่
1: ะเหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดเลขอาจจะสูงนะคะ
2: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
1: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
2: ้ตื่นเต
1: ้
2: น
1: เป็นไปได
2: ้เป็นไป
1: เป็นพี่ดาวไม่เป็น
3: แต่
1: คุณแม่เป็นทุกครั้ง
2: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
1: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
3: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
2: ดีครับ
1: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ค่ะ

0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกว่าสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
1: ได้ไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแตกได้ครับและที่สำคัญคือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
3: จริงก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
1: พื้นราบ
3: เนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
3: ทั่วไปแต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องเราพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
3: ัน
1: ตรายอีก
3: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: คร
3: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัยใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ค่ะอาจารย
1: ์ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
3: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
3: หมายถึงว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีสถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ครับมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อน
0: ค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์มาด้วยนะคะ
2: คุ
0: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ย

0: ับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
0: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
0: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีควอลิตี้หรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนต
1: ั
0: ดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เลือกทาร์เก็ตเป้าหมายได
0: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
0: นะอีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
0: ครับ
1: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
0: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10เท่าเลยครับค
1: ือ
0: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่จะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
0: อย่าให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
0: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะมันรู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศ
0: เดิน
1: อ้อมตึก
0: ขับ
1: ดีฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่ครับ
1: ชิลดิ้งมีอะไรทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับอันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
0: ครับครับ
3: ก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทําให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: อย่างเช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก
1: ็
3: อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม
1: ่
3: ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
0: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: เย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้

0: แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
0: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพออะไรเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงนั้นอันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
0: ใช่
2: ค
0: ่
2: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
0: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
3: ่
0: สามเส้นแต่อันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดพังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขาดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได
2: ้
0: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูกออโทปิดิกชา
2: ก็
0: จะชัดมากขึ้นคร
2: ับคุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
1: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์แกบอก
3: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที
2: ่
3: รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับอยู่แถว
1: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบาง
1: พ
2: ลีไหมคะ
3: มันไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
2: ่
3: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
2: ี
3: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
2: เนี่ย
3: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
1: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด
3: ินท
1: ร
3: ์
1: สมุทรปราการ
3: สมุทรปราการ
1: ค่ะฝากซื้อบาสลิป
2: บางบ่อ
1: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะฮะไม่เอาอะไร
1: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
1: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้มีคำถาม
1: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
3: ์
1: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
1: คอมเมนเตอร์
2: อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
1: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
3: ก็จะเป็นไข่มดแดง
1: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
1: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
1: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริง
1: เหรอน่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
3: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
2: สูงมากนะ
3: ใช
2: ่
3: ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: น่าจะฉลาดมากกว่าง
3: ูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความ
1: โง่หรือ
3: ความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
3: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
3: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
1: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะสมมติว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งทำกับข้าวอะไรอย่างน
3: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับผมคิดว่า
1: ไม่แต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือมด
3: ไม่เกี่ยวกับไข่
1: หรืออะไรก็แล้วแต
3: ่
1: ค่ะตอนแรกตกใจ
3: สงสารมดเลยอ่ะ
1: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
3: ไอ้ก็บอกว่า
2: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
3: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็น เป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
3: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
1: ทำยังไงดี
3: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับอ
1: าจารย์
0: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไรอ
3: าจจะไม่เกี่ยว
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบแดงไข้เยอะใหญ่โอ้ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหร
3: ือ
0: ว่าจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดเราจะแดงกว่าคนอื่น
3: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจานว่า
0: ก็ดู
3: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
0: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
0: ขออนุญาตนะ
1: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
3: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
2: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะจัน
0: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
2: ICMU หรือ
0: ICMU ไม่แน่ใจว่า
3: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับคร
2: ับ
3: อาจจะ
2: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
0: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดแต่ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
2: ไม่ให้มันมาเกาะ
0: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
2: ัน
0: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆคือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
1: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
0: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขา อันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
1: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
0: คืออย่างเวลาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
1: ค
0: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
1: ือ
0: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
1: ่
0: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
3: ้ครับผม
0: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
1: ดูอาการ
0: ใช่ดูอาการ
1: ค่ะ
2: อ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายๆท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานนี่มั้ยอาจารย
2: ์
3: ครับผมไข่มดแดงนะครับ
2: ต้องไข่มดแดง
1: ผักหวาน
2: ไข่มดแดง
3: ครับขอ2เลยละกัน
2: ครับ2นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามา Channel นะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: 11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่า

0: ุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลช่างสมองรายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่แล้ว

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอา5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นบุ่มบังครับมันทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของหนังเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อส่วนต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าเชียวให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
3: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
3: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
3: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
3: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
3: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
3: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
4: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
4: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
4: วทีนี้โดนไฟดูหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
4: เด็กหรือผู้ใหญ่อะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
4: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับ

0: ็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
1: แต่ที่บ้านยินดีนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบม
1: ือน้องยินดี
0: น้องยินดีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
2: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
2: แล้วอันนี้คือทะเล
0: ทะเลนะครับ
2: อันนี้คือบ้านพักของคนอื่น
0: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
2: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะ
0: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรงแรม
0: แล้วมีอะไรอีกนะ
1: สวนสยาม
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
1: ทำไมคน
2: ที่กระโดดลงสระค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
0: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
2: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับจะสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาลใช่

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะการเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่

0: ะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงเจ้าพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหนอนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าพวกล่า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลย

0: แต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนัก
2: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
3: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
4: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
3: เห็นอะไร
2: หินมันขยับได้นะ
4: ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
4: ฮะ
2: นายดูดีๆสิ
4: ไหนฮะ
2: เป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราเนี่ย
4: งั้นก็เพ่นเถอะ
3: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าไว้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
4: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
0: คราวนี
5: ้นายโดนแน่
2: ชอบร้ายหน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาไป
1: แล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
0: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
2: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
1: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วอ่ะฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
0: จริงด้วยน้ำฉันหมดกระติกแล้วจริงๆด้วยสิ
4: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทน้อย
3: ไอ้ที่อยู่ในหม้อที่เราช่วยกันเทใส่มังกรเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอื้อ
4: กระยาศาสตร์มหาปลัยไงล่ะ
3: หืมกระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
4: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
6: รั่วพอกับเอื้อตกอยู่ในอันตราย
1: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
0: ฮะหน่อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
1: น่าจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
2: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
1: ฮะไหนกระติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
5: อยู่นี่ไง
6: ฮ
5: ่
6: าลาก่อนนะ
0: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้าหนอนหินยักษ์นี่เองอ่ะ
6: นดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์เนี่ยจะยึดตัวเจ้าหนอนหินเอาไว้นะ
2: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่ๆเลยที่จัดการเจ้าหนอนหินยักษ์เนี่ย
0: ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอหนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์หนอนหินยักษ์อ๋อที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
2: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
6: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพ่อกับเอื้อไปดีกว่า
0: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
7: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
3: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
7: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกนึกว่าใครพวกกล้าแห่งคลาวแลนด์และพวกกล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
7: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
8: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
7: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านแผงเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
3: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
8: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
7: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกถ้าพลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
3: น้อยเฮ้ยฮะฮะ
0: ฮะฮะกล้ามาแล้วกล้ามาแล้ว
2: โอ้ยนายจะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
0: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่าเอาไงต่อทีเนี้ย
2: ก็รีบกลับออกไปใหม่สิ
0: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะเราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปราดแห่งเงา
3: ต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
0: เอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
3: อ
0: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
9: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือ ผู้กล้าแห่งเงาอีกคนนึงสินะ
0: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
8: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนอะยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
0: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
3: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนเนี้ยท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
0: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
3: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
0: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
0: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปราดแห่งเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
8: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปราดแห่งเงาไปได้เลย
3: แจ๋วเธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
0: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่ากำลังมีแผนอะไรอยู
7: ่แม่นี่ทำท่าจะกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับเฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
3: ฮะ

0: อนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเป็นคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำรักจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรายินดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้หัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแขวนแสนเพลิน
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนะคะและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆ นะคะประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวตอนนี้พี่โบก็มาลองคิดๆดูนะคะว่าเอ๊พี่โบเนี่ยได้สอนน้องๆประดิษฐ์กันไปหลายชิ้นมากๆเลยแล้วน้องๆเนี่ยทำตามพี่โบกันไปกี่ชิ้นแล้วคะอ๋อแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะติดอะไรหรือว่าทำตรงไหนไม่ได้นะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะเดี๋ยวพี่โบจะเป็นคนตอบน้องๆเองเลยและสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นก็คือกล่องสนุกสุดคิ้วแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องสนุกสุดคิ้วรูปการ์ตูน4รูปกรรไกรกระดาษแข็งกับกาวน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมานะพี่โบจะวัดขนาดกล่องนะคะทั้งหมด 5x5 เซนติเมตรทั้งหมด4ด้านด้วยกันดังนั้นเราก็จะมีสี่เหลี่ยม 5x5 ทั้งหมด4อันนะคะน้องๆเราจะมาวัดปีกของกล่องกันโดยการใช้ทั้งหมดครึ่งหนึ่งของกล่องน้องๆก็วัด 2.5 เซนติเมตรออกมานะคะแล้วก็จุดเอาไว้เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะวัดความยาวเท่ากับตัวที่เราวางสี่เหลี่ยมไว้ตอนแรกเลยจากนั้นก็วาดให้มันชนกันแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จค่ะเหลืออีกสเต็ปนึงก็คือน้องๆจะต้องวาดจากหัวนะคะขึ้นไปอีก1เซนติเมตรค่ะเอาแค่ตรงกลางนะน้องๆก็ตีเส้นได้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะได้รูปทรงของกล่องสี่เหลี่ยมออกมาแล้ว

พี่โมนะคะจะใช้กรรไกรในการตัดแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะพอน้องๆตัดออกมาได้ทรงแบบนี้แล้วต่อมาเราจะมาตัดปีกด้านข้างกันค่ะโดยการที่น้องตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะ

ับตามเส้นนี้อีกรอบหนึ่งและตัวนี้นะคะก็คือตัว1เซนติเมตรที่พี่โบได้ให้น้องๆวาดเอาไว้ในตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปทากราฟติดด้านในของตัวสี่เหลี่ยมกันแบบนี้นะคะพอเราได้รูปทรงตรงนี้แล้วมาถึงก่อนที่จะปิดด้านล่างขึ้นไปแบบนี้นะคะให้น้องๆงัดฝั่งซ้ายตัวล่างขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ประกอบฝาลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแค่นี้ฝาของเราก็จะอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างของกล่องก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะน้องๆและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้เตรียมการ์ตูนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันโดยแต่ละตัวละครนะคะน้องๆเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนหัวนะคะส่วนตัวแล้วก็ส่วนเท้าค่ะเพื่อที่พี่โบนะคะจะเว้นช่องด้านล่างเอาไว้อีก1ช่องนะคะเพื่อมาปิดตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆนะคะน้องๆสามารถเอาตัวการ์ตูนอะไรมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปสัตว์ก็ได้หรือว่ารูปครอบครัวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยละค่ะทีนี้เมื่อทุกคนตัดเสร็จแล้วเราจะใช้กาวแปะกันเลยนะคะทาไปรอบๆนะคะแล้วก็กดค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโดยใน1กล่องของเราเนี่ยเป็นกล่องหัวนะคะก็จะมีหัวโดยเฉพาะเลยทั้งหมด4ด้านนะคะแต่น้องๆสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของเรายังไม่สวยใช่ไหมนี่เลยกระดาษขาวนะคะที่เราตัดกันเอาไว้เมื่อกี้ก็จะมาปิดข้างบนแบบนี้เลยทำแบบนี้ทั้งกับกล่องตัวนะคะแล้วก็กล่องเท้าเหมือนกันค่ะทีนี้น้องๆก็ลองดูนะนี่เลยพี่โบก็จะต่อแบบนี้แล้วก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นหัวตัวแล้วก็ช่วงเท้าใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถสับเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่น้องๆเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนะคะที่สำคัญนี่ยังเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะคะเรายังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ชิ้นถัดไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือตุ๊กตาแฝงแสนเพลินเฮ้ยแค่ชื่อก็ฟังดูน่าทำแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำตุ๊กตาแขวนแสนเพลินถุงเท้าข้าวสารเชือกกรรไกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกเลยนะคะน้องๆเราก็จะเอาข้าวสารนะคะใส่เข้าไปในถุงเท้าค่ะจนกว่ามันจะเต็มแต่พี่โบมีทริคนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้กลวยนะคะแบบนี้เพื่อที่เวลาเราใส่ข้าวเนี่ยมันจะได้ง่ายค่ะเราจะใส่ขึ้นมาจนถึงข้อด้านบนระดับนี้เพื่อที่จะเว้นเอาไว้สำหรับผูกเชือกกันนิดนึงค่ะจะตักลงไปได้เลยแล้วก็เขย่าลงไปให้ข้าวมันลงไปที่ก้นนะคะถ้าน้องเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาตัดเชือกเพื่อมัดกันค่ะพี่โบจะเลือกเป็นเชือกแบบนี้นะคะตัดให้ได้ความยาวประมาณนึงนะคะน้องๆไม่ต้องยาวมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมัดปลายด้านบนก่อนนะคะน้องๆแบบนี้เพื่อที่เราจะได้กันข้าวหกออกมาจากถุงเท้าค่ะจากนั้นนะคะน้องๆพี่โบนะคะจะทำตรงช่วงนี้เป็นช่วงหัวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงตัวดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกมาอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อมัดมันเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้พี่โบก็จะทำช่วงหางด้วยแล้วก็จะจับมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มัดเข้าไปค่ะทีนี้นะคะน้องๆเมื่อเรามัดส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดปลายเชือกออกกันค่ะเวลาใช้กรรไกรน้องๆต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยนะคะแล้วพี่โบก็จะมาทำส่วนหัวนะคะตรงที่เราเหลือปลายเอาไว้กันก็จะทำการตัดแบบนี้เลยตุ๊กตาพี่โบ๊ทน้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวอะไรถูกต้องเลยนะคะนี่ก็คือกระต่ายน้อยขนปุกปุยสีขาวถ้าทุกคนนะคะทำตุ๊กตากันแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาเติมหน้าให้มันกันค่ะพี่โบ๊ทจะเติมจมูกกับปากก่อนนะคะด้วยปากกาเมจิกแล้วก็เติมปากลงมาหน่อยนี่เป็นน้องกระต่ายยิ้มนี่เติมแก้มสองข้างเรียบร้อยทีนี้ก็มาติดลูกตากันค่ะทาการ

ไปเลยนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเราจะมาติดกระดุมให้น้องกระต่ายกันนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกแล้วก็มาแขวนตัวกระต่ายกันค่ะให้น้องๆนะคะตัดเชือกให้มีความยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะมัดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยแล้วเราจะมัดปมที่ด้านบนกันอีกรอบนึงค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยแค่นี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาไปแขวนได้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองของเราในวันน้องๆสามารถเอาไปทำเล่นเองก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้เช่นกันสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองอย่างตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจมาที่ดอนชาแนลค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วเนี่ยพี่โบ๊ทบอกเลยนะคะว่าพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วน้องๆเก่งกันมากจริงๆเลยนะคะแล้วพี่โบ๊ทเนี่ยก็ได้ส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายรถ DIY ของพี่โบ๊ทน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำกันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของตกแต่งบ้านด้วยน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดานะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือรถ DIY ว่าแต่มันจะเป็นรถอะไรกันรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเก๋งน้องๆยังเดากันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำรถ DIY ฝาขวดน้ำ4ฝาไม้เสียบลูกชิ้นหลอดไม้ไอศกรีมไส้ปืนกาวเชือกกาวถ่านขนาด 2A 2ก้อนเริ่มจากไม้เสียบลูกชิ้นค่ะพี่โบจะเอามาทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะเพื่อที่เราจะทำหม้อข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะมาตัดให้ไม้มีความยาวขนาดที่เท่ากันตัดได้เลยนะคะตามรอยที่วางเอาไว้จากนั้นค่ะน้องๆ นี่เลยเราเตรียมฝาขวดน้ำมาแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเราจะติดแบบนี้เข้าไปหยอดให้มันอยู่ตรงกลางของฝาพอดีนะคะน้องๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดล้ออีกครั้งนึงเนี่ยพี่โบ๊ทจะใส่หลอดเข้าไปก่อนแต่ว่าพี่โบ๊ทจะเอาหลอดให้มันสั้นกว่าไม้หน่อยนึงนะนี่นะคะที่พี่โบ๊ทเสียบหลอดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ล้อของเราจะได้หมุนได้แบบนี้นี่เห็นไหมคะเมื่อน้องๆทุกคนใส่หลอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดล้ออีกด้านนึงกันล้อด้านหลังเนี่ยมันจะแตกต่างจากล้อด้านหน้าอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นเพราะว่าพี่โบ๊ทจะพาน้องมาตัดแบ่งครึ่งหลอดตัวนี้อีกรอบนึงใส่เข้าไปก่อนส่วนหนึ่งแบบนี้เลยที่นี่นะคะน้องๆเราจะยังไม่ติดฝาเข้าไปนะอีกด้านนึงพี่โบ๊ทจะให้น้องๆเนี่ยเอาเศษไม้จากอันแรกนะคะมาตัดเอาประมาณให้เท่าๆกับฝาหรือว่าเล็กกว่าหน่อยนึงก็ได้ค่ะติดไม้ค่ะเข้าไปตรงกลางของตัวนี้เลยน้องๆพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางของไม้นะคะและที่นี่นะคะน้องๆเมื่อเราติดตัวบวกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะแต่เมื่อกาวแห้งแล้วให้น้องๆเนี่ยใส่ตัวหลอดตัวเดิมที่เราทําเอาไว้นะคะกับฝาติดเข้าไปเหมือนเดิมเลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดครบหมดเรียบร้อยแล้วทั้งตัวบวกนะคะหลอดแล้วก็ฝาทีนี้เราจะไปทําตัวโครงรถกันต่อไม้ไอศกรีมมานะคะทั้งหมด3ไม้ด้วยกันความห่างของตัวไม้นะคะน้องให้มันพอดีกับล้อรถของเรานะคะแบบนี้เลยตัดไม้ด้านบนค่ะให้มันพอดีทั้ง2ข้างของเราอย่าลืมนะคะว่าต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะพวกของมีคมเนี่ยก่อนที่กาวจะแห้งนะคะน้องก็พยายามจับให้มันอยู่พอดีกันนะซึ่งตัวนี้มันเป็นโครงรถของเราใช่ไหมน้องๆสามารถเอาสีก็ได้นะถ้าน้องคนไหนชอบรถสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรแบบนี้น้องก็สามารถเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยไปทาสีก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะมาติดแบบนี้เลย

อนประกอบรถแล้วล่ะค่ะเอาล้อหน้าขึ้นมาก่อนล้อหน้าก็จะเป็นตัวนี้เราจะติดกาวค่ะแล้วก็แปะลงไปกับตัวไม้แบบนี้เลยนะคะที่นี่นะคะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยพยายามวางล้อหลังนะคะให้มันพอดีกันกับล้อด้านหน้าแล้วน้องๆก็กดเอาไว้สักพักนึงนะคะแล้วเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะยังไม่เสร็จแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อโดยที่พี่โบนะคะก็จะใช้ไส้ปืนกาวแบบนี้เลยติดเข้าไปตรงกลางของตัวด้านหน้ารถแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่เราติดตัวไส้ปืนกาวนี่นะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวบังคับรถของเราค่ะให้รถของเราเนี่ยสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะพี่โบจะพาน้องมาพันเชือกกันต่อค่ะน้องตัดเชือกนะคะให้มันยาวพอดีนะแบบนี้พันเชือกเนี่ยเข้าไปกับตัวบวกที่เราทำไว้ตรงนี้เลยนะมัดลงไปได้เลยค่ะพอเรามัดเชือกเสร็จแบบนี้แล้วดึงเชือกให้ตึงแบบนี้เลยนะพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดกับแท่งปืนกาวตรงนี้เลยโอเคทีนี้พี่โบจะใช้ถ่านนะคะถ่านเก่าๆแบบนี้เลยติดเข้าไปนะเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ตัวรถของเราค่ะน้องสามารถหาถ่านนะคะได้จากที่บ้านเลยนะเอาถ่านเก่าๆจากรีโมททีวีรีโมทแอร์ก็ได้เช่นกันนะนี่นะคะน้องๆเราจะแปะถ่านนะคะเข้าไปตรงช่วงท้ายของตัวรถนะทีนี้นะคะพี่โบจะให้น้องๆเนี่ยเอาเชือกนะคะมามัดไส้ปืนกาวตัวนี้นะคะให้มันติดกับไม้อีกรอบนึงค่ะเอาตามความแน่นหนาแล้วก็ความแข็งแรงเลยนี่เลยรถ DIY ของพี่โบสนี่เป็นยังไงกันบ้างนี่น้องๆสามารถเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะคะไม่ว่าน้องๆจะเอาไปลงสีหรือว่าตกแต่งฝาตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงน้องสามารถทำขึ้นมาหลายๆคันก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเอาล่ะทีนี้พี่โบจะพาน้องๆไปทำของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปกันซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านนะคะและนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำจักรยานแต่งบ้านไม้ไอศกรีมแผ่นซีดีกล่องโยเกิร์ตในการทำจักรยานแต่งบ้านของเราให้น้องๆเตรียมไม้ไอศกรีมขึ้นมาแบบนี้วางเป็นรูปตัวทีค่ะพยายามเอาให้มันอยู่ตรงกลางได้พอดีนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาแผ่นซีดีแบบนี้มาแล้วเราก็จะทากาวแปะลงไปเลยค่ะให้น้องหยอดกาวลงไปก่อนเลยนะที่ตัวไม้แบบนี้แปะแผ่นซีดีลงไปได้เลยทีนี้เมื่อเราแปะแผ่นซีดีไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้อีกอันนึงขึ้นมาเพื่อแปะทับแบบนี้ลงไปเลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปทำตัวคางของจักรยานกันต่อค่ะคางแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คือตรงนี้แล้วก็จะแปะลงไปแบบนี้เลยแต่อันที่สองของเราเนี่ยพี่โบอยากให้น้องๆนะคะติดไปตรงส่วนปลายของตัวจักรยานตรงนี้นะทีนี้ให้น้องๆนะคะเอาอีกไม้หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปิดทับลงไปอีกทีนึงค่ะให้ซ้อนกับตัวอันแรกที่เราทำไว้นะคะไปทำล้อหลังกันโดยที่น้องๆ นะคะเอาถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้มาเลยเราจะเจาะรูเข้าไปตรงด้านข้างตรงนี้นะคะน้องๆเอาให้ขนาดรูเนี่ยมันพอดีกับขนาดไม้ไอศกรีมของเราพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการเจาะนะคะแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจะดีกว่านะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยให้น้องๆ นะคะเอาแผ่นซีดีอีก2แผ่นมาแล้วเราก็จะมาติดเข้าไปที่ด้านข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะน้องถ้าเสร็จแล้วเราไปประกอบกับล้อหน้ากันเลยค่ะให้น้องๆ นะคะเอาตัวล้อหน้าเนี่ยที่มีไม้ไอศกรีมยื่นออกมาเสียบเข้าไปได้เลยนะแบบนี้เลยเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานของพี่โบ๊ทนี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องๆแต่จักรยานของเรายังขาดอะไรอยู่คะขาดแฮนนั่นเองเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาติดแฮนจักรยานกันให้น้องๆ นะคะเอาไม้ไอศกรีมที่เหลือเนี่ยมาติดเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้ก็จับเอาไว้สักพักนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2ของเราในวันนี้มีทั้งของเล่นนะคะก็คือรถ DIY ที่น้องๆเนี่ยสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือของตกแต่งบ้านนั่นก็คือจักรยานแต่งบ้านนั่นเองซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังทำตามพี่โบแล้วทำตามไม่ทันหรือว่าติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามพี่โบได้เลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากโชว์ผลงานการประดิษฐ์ให้พี่โบดูสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูบอกเลยว่าพี่โบดูครบหมดแล้วนะน้องๆเก่งกันมากเลยล่ะค่ะและพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยและในวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แย่แล้วเผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์2ที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดย

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดก็ติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะคะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้า

ไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นการที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเข้ามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือ General Manager นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น Area General Manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ Under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน Corporate Office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่11,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่ง

หลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยอย่างยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junet Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International Program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรม สวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
0: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีเนี้ยที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเรียนที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นพิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะ
4: ฮิวต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่าอยู่ก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวัน

0: อันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
1: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเราผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
3: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าเบื้องอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
0: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
4: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

สนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆ

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะคุณพ่อที่น้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะว่าตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
1: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
1: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
1: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็เป็นสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
1: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
1: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างกับลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำ

0: หลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่นอนเขาจะ
1: ปิดไฟเลย
0: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
1: คะ
2: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่อง

0: ระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผนที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนมันปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแกก็จำชื่อได
1: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
2: ดาวจูเปอร
3: ์ดาวอะไรนะครับ
2: ดาว
1: พฤหัสดาวพฤหัส
3: จูปิเตอร์
1: พฤหัสจูปิเตอร์
2: เป็นแสงไฟไม่คือมู
1: นนั่นมูน
4: เขาเหยียบมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ค่ะ
0: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
3: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
3: ใช่
4: กันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
0: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
3: ชอบไหมครับ
1: ชอบไหมคะ
3: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
1: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกหลานของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะ

0: แบบนี้ไม่แอคทีฟนะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
0: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะแอคทีฟเลิร์นนิ่งกันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: เด็กคนนี้อยากลุกไปทำ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปกติน้องแอคทีฟอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณ
2: พ่อจริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เป็นทุ่งตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท์เน
2: า
1: ะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้นดเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก
2: ็
1: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี้ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์
1: ค่ะ
0: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่ที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
1: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร
2: ์
1: เน
2: ี่
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
0: ถูก
1: เกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้น

0: งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริยะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็น
1: นอน
2: เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงมีวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ยังไม่ได้ขนาดไหน
1: ค่ะ
2: แล
1: ้วเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินให้กินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
0: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างนึงที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าอยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
0: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สัง

0: เกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขา เด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขา ให้โอกาสเขา และที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากต
0: ั
1: วคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจัดดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกน
1: ะ
2: ครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา18:01 เวลา20:30

0: นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ซาร่านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายเยอะมากทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
1: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงเขาพูดก็แบบขมแมวเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่ว

0: ของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะฮะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งทะเล
1: เชื่อว่าปัญหาต้นขาใครมาที่ต้นที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่ในการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช
0: ้
1: พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับอันแรกคือใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าแก้ไขยังไงแต่ว่าอีกอันนึงคือถ้าเป็นไขมันที่เรียกว่าอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้มันจะอยู่เช่นในกระเพาะในลำไส้นะครับหรือตามหลอดเลือดต่างๆพวกนี้อันตรายมากแล้วก็อันนี้จะไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆหรือเครื่องต่างๆมาใช้ในการลดไขมันได้หรือตามพวกลำไส้จะมี
0: ต
1: ับอะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปคอได้ครับพวกนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องมีการกินยาลดไขมัน
0: แล้วก็ควบคุมการกิน
1: ตั้
0: งแต
1: ่
0: เริ่มต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายๆวิธีรวมถึงประเภทของไขมันด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
1: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
0: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
1: ต้นขา
2: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
1: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
2: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปแต่มันก็ไป
0: นั่นก็คือ
2: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
0: ส่วนหน้าอกหมออันนี้ถามเลยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
1: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์ที่เป็นสัตวแพทย์นะครับว่าม
0: ันต้องมีการแบบดูดไขมัน
1: ใช่แล้วเนี่ยนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กับข้อสูตรเรื่องของเราดีกว่า
0: ได้ส่วนของการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
1: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตโตและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้จะชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได้
0: แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู
1: ่ฮอร์โมนแต่ก็ต้นไขมัน
0: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
1: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่จริงๆแล้วเพศหญิง
0: เพศหญิง
1: จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วใช่ไหม
0: มันมาโดยธรรมชาติ
1: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
0: ไม่เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะเองมันก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช่
0: สงสัยซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและผิวอยู่ในคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นคนตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะ
1: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได้
0: ค่ะ
1: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรร
0: ม
1: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มีได
0: ้ก็มีได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
2: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอะคะคุณหมออ
1: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มัน

0: นะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
1: ้ก็จะ
0: เป็นเฉพาะส่วน
1: เฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นอ่ะก็ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
0: คำตอบนี้คือจริงนะครับในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับหรือการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
2: แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะบรูดออกมาทางอุจจาระเลย
2: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
0: าจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พออาจจะแบบ
2: แต่ทำงานกระบวนการทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แต่เดี๋ยวจะอาหารไม่ย่อยเน
0: า
2: ะ
0: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่าเราต้องกินอาหารที่มันถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได้
1: โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
0: ใช่ไ
1: หมคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพูดแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
2: ใช่
1: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
2: ้ค่ะ
1: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณจิ๊บ
2: อ๋อ3-5 ครั้ง
0: ต่อสัปดาห
2: ์ต่อปีเลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูกด้วย
0: เลี้ยงลูกมันก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง
2: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆเราวิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยปุ๊บก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
0: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคโอไลโปไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดู
2: น
0: ะไคโอแปลว่าความเย็นไลโปคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่คือหลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันปลอมมันสลายไปอันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10 ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฝ่อมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
1: เฮ้ยน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจนะฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI คือ Body Mass Index นะครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนาะจะต้องน้อยกว่า30นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท
2: ้
0: องต
2: ้
0: นขา
2: หนีบ
0: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ย1เราต้องเอามือลองจับ
1: ชั้น
0: ด
1: ูว่ามันหนีบได้มั้ย
0: ถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้เราก็ทำการหนีบเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้เวลาประมาณ30-60 นาที ทำหนึ่งครั้งเนี่ยผลเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีดูความเจนแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
1: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้ววิธีอื่นนะคะ
0: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมครับร้อนก็คือการใช้คลื่นอันตราซาวหรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับคือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้ในการรักษานะครับทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซาวนะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันตราซาวด์ตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วยอันตราซาวด์ข้อดีก็คือเห็นผลใน1ครั้งเหมือนกันเหมือนกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บ
2: แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
0: จริงๆเอาตามความเจ็บคนไข้ใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
2: แบบไหนเจ็บ
0: เจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่อนแต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวด์แล้วหนึ่งที่สองที่เป็นความร้อนอันตราซาวด์มันจะเจ็บมากกว่าม
1: ีวิธีอื่นอีกไหมคุณ
0: สุดท้าย
1: โอเคถามไม่หมดทุกวิธี
0: ค่ะเจ็บมากไปแล้วจะไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังต่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอันตราซาวด
1: ์
0: ทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อยสักครั้ง
1: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
0: เจ็บน้อยกว่า
1: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงน
0: ี้แล้วก็เป็นทีมมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยไทยแล้วก็ทั้งออยในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงและอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคุณหมอใช้คลื่น FM หรือ AM คะ
0: ขอทั้งสองคลื่นเลยนะครับโอเคทั้งสองคลื่น
1: คุณชอบฟังเพลง
2: กำลังนึกภาพว่าแบบแล้วถ้าเรางบน้อยๆเราวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
0: ได้แค่ผิวบน
2: อ๋อได้จริงเหรอคะหม
1: อและนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหม
0: จริงๆข้อเสียน้อยมากข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
1: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองโอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลา
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันแล้วดีกว่า
1: ใช่บางครั้งเราก็เหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
0: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนตั้งแต่ต้นรายการมาข้อเสียข้อเสียเต็มไปหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ข้อดีของไขมันไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได้แล้วก็เจ้าตัวไขมันเนี้ยยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้รู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้น
1: ะครับฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไป มันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
0: ถูกต้อง
2: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
0: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
1: มันก็ขาดมันก็จะดู
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคนะคร
1: ับมันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอีก
0: เป็นส่วนนึงครับ
1: แล้วอย่างเซลลูไลท์ล่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันมั้ยคะ
0: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
1: ่
0: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางทีมันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นผิวหนังมันเลยเกิดเป็นเซลลูไลท
2: ์อารมณ์เหมือนเราขึงโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบน
0: ี้ร่วมกับผิวหนังที่บางลงด้วยนะครับที่คุณปิ่นบอกมันคือข้างล่างครับดึงมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าผนังกั้นห้องไขมันมันตึงมากแล้วพนักให้ไขมันแบบฉันไปไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางออกมา
2: อ๋อเลย
0: มันก็เลยออกมาผิวเป็นกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตกลายก็มีได้ครับ
1: ก็ฟังดูแล้วก็ไขมันก็จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
0: แต่ก็จำเป็นอยู
1: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบกลไกของร่างกาย
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียในเรื่องของหนึ่งละรูปร่างฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณหมอของเรานะคะได้ไขข้อสงสัยในเรื่องของไขมันได้เยอะมากเลยพอสมควรนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้น
0: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
1: ์
0: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นอบหรือทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
1: ทอดและน้ำม
0: ัน นอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
1: ่
0: อาจจะต้องมาพึ่งวิธีการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
1: ้
0: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือมันก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ได้กล่าวไปก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย็นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีหนทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษากันว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นแบบไหนดีเมื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรนะครับ
2: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินนี่ปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทำให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: คำถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปสิมันไม่อ้วนคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่อาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหร
1: ือ
0: ไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่า
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
1: ะ
0: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
2: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
0: น้อยกว่า
2: ผลร้ายคือทำให้อ้วน
1: อ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็

0: ือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมาดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทางการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อเหลือเกินกับการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบเนี้ยค่ะ
1: สุดท้ายจริงผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะคร
0: ับ ค่ะก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหรู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันทีเอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดโอ้โหได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
2: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
0: ไม่ใช่ FMAM นะคะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
1: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกันเจ็บน้อยจะได้ผลดี
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากข่าววิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวรรณตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ไขข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บ้าใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอก

0: เขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
2: ไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะ
0: เบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วย

0: ะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็กล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: ที่คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ต
1: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็ง

0: คือส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
1: บ
0: างคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้เสถียรโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบัน

0: ไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: แล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจว่าอ้อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่ะแล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นหวังที่ว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น

0: ใจนะคะค่ะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: อืมใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายๆครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลยหนึ่งสองสามสี่ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่สามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: อ๋อช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารจ่าที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ แล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนที่หนึ่งเพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: ลุงนี่ลุงแช่มลุงแช่มค้ายาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆรอบๆแบบนี้
2: ใช่ฉันค้ายา
1: เฮ้ยนี่ค้ายาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนไหนฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึงโอ้นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้างไอ้แกเลย500
1: ไม่เอา
2: 1,000
1: ไม่เอา
2: 2,000
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินน่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอเ
2: ฮ้ยทั้งนั้นฉันให้แก 3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงใช้ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปแล้วความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไง
1: ไปตามแผนไงไงอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่จ้าเอ๋ว้า
1: วไปดิสวนทางไประวังชนประตูโอ้โห
3: พี่กานะพี่กาเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่

0: ดอกรักนะจ๊ะ
1: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
0: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
1: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
0: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
1: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ย
2: คุณแช่ง
3: ลุงแช่ง
2: พี่ก้านี่ลุงแช่งเป็นอะไรอ่ะ
4: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแช่งอ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
3: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ
2: ่
3: ะ
2: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
3: ใช่
2: เรียกรถพยาบาลเลยดีกว่า
4: เฮ้ยเรีย
2: กรถพยาบาลแล้วนะรถพยาบาลดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่งฟื้นแล้วลุงแช่งเป็นไงบ้างคะ
0: ปล่อยไหม
4: เรื่องเนี้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เฮ้ยจะบ้าใจไงล่ะ
0: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
0: ไม่ได้
4: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
0: ณเดช
4: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
3: ถึงความจำเสื่อมไปเหรอ
4: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
3: ใช่
2: ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่
3: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
0: ไม่เยอะโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
4: โอ้ยกระแทกของอับไปโดนลากฟันนะปวดใจเย็นไหมลุงเดี๋ยวนวดให้
3: ช่วย
2: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
3: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากุดกระดาษฟูฟูฟูอะไรเต็มไปหมด
4: คุณหญิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟ
3: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
2: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
3: ใช่
1: แ
3: ม
1: ่ยิ่งเลยดูอีกช่วยหน่อยนะลูกนะ
3: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
4: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ป้าม
1: ามา
4: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
1: กี่นิ้วสาม
4: ไหนนี่สอง
1: เอาที่พับไว
4: ้นั่นนี่ไม่รู
1: ้มาน
4: ี่สายงานเข้าสิงเลยมามากินอะไรเป็นอาหาร
1: กุจิ
4: กินอะไรนะเป็นอาหาร
1: กุจิ
4: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
1: ขี้มา
4: ไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
3: ได้
4: แม่ไม่น่า
0: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
2: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
4: เดี๋ยวแกแบตหมดเหร
2: อนี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมพี่ก้าน
3: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
0: เริ่มก่อนเอาไงดีเอาไงจะชาร์จช็อกแน่เลย
3: อีกห้องชาร์จแล้วค่ะ
4: ตรงไหน
0: จะทำอะไรได้ก
4: ับ
0: ท
4: ัน
0: ห
4: ัน
0: ขนาดนี้เฮ้ยจะจับได้แล้วจะได้ความจำเส
4: ื่อ
0: มแล้ว
4: จำได้จริงเหรอ
0: เฮ้ยกล้าจะมาไงวะ
4: กล้าใช่
0: นี่หนูอิงจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยๆของฉัน
4: ว้าเย้จับโป้งเลยเหรอ

0: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าวไว
1: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
2: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกันตรงนี
1: ้ได้ยินกันด้วยเหรอ
0: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมเพื่อจะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
2: ไอ้ก้าไอ้ก้า
3: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
2: เสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพีระทิศฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสิฉันร้องเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
1: คุณโต้คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิราทิศเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
4: เรียกมาได้เลยนะ
1: ได้เลยอ่ะ
2: มาแล้วค่ะ
0: โอ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะ
5: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
2: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุก็เล่นได้
5: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
1: หลานผม
5: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
2: ค่ะ
6: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
7: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
6: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
7: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
6: ้พิลาทิสใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
7: ่
6: ม
7: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
6: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
7: จ้า
6: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเน
7: า
6: ะนอนกันเลยค่ะ
2: น้องพลอยไม่ได้หมอนมาก
7: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
6: นอนได้เลยค่ะ
7: ยังไงต่อ
6: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
7: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
6: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
8: เรียบร้อย
6: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีเอ้ย15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
7: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยพี
6: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
7: ใช้ยกของอะเด
6: ็
7: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ20วินะ
7: ใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
6: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
7: แล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะน้อง
6: แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้าท้องกล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลง
7: ค่อยๆลงใช่ไหม
9: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
7: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
6: ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
9: เอ๊ะอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
7: โอ้ป้าตุ๊กก็ถนัดอยู่แล้วน้องปลาไหวสู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
9: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
6: สบายมากท่านี้เนาะ
9: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู
6: ่โอเคค่อยๆลงค
7: ่
6: ะ
7: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
6: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่า single leg stretch นะเป็นการยืดขา
7: แล้วก็เก่งลงตัวซิงเกิลก็ร้อง
6: เ
7: พจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
6: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าไปค่ะพี่
9: จ้าไปเลยจ้า
7: ไปเลยอ
6: ่ะนอน
9: ไปเลย
7: นอนอีกแล้วเหรอ
6: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีก
7: พี่ชอบนอนจริง
6: ยกขาขึ้นมา2ข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
7: เข่าตั้งฉาก
6: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
7: มือข้างไหนครับ
6: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแตะที่ข้อเท้า1ข้างแตะที่หัวเข่า1ข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
7: ปึ๊บ
6: ใช่ค่ะถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
7: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
6: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
7: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
6: โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7 ละ 7 ถึง 8ครั้งก็พอเนาะ
7: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจ
6: เ
7: ลยน้องบอย
6: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
7: พิลาทิส
6: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
7: แม่พูดเหมือนแม่พี่ก็
6: ฮึบหน้าท้องสั่นไหมคะ
7: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
6: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
9: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
6: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
7: พี่ไม่พักได้ไหมฮะ
6: ต่อได้เลยค่ะพี
7: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
6: สุดยอดค่ะ
7: สุดยอดแล้วคร
6: ับ ไปค่ะโอเค
7: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
6: ถ้า
7: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้ว
5: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงก์นะคะการออกกำลังกายแบบเกแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
8: แกนกลาง
5: พร้อมยังคะด้านข้าง
8: เด
5: ี๋
8: ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
7: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
7: ๆศอกตรงกับหัวไหล่
5: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
7: เหยียดขา2ข้าง
5: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบศอกเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุ
5: แล้ว
8: ทำไงนะสมมติ
5: ถ้าไม่ถนัด
8: ไม่ได้ทำไงนะข้างหลังเหรอ
5: ใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
7: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
5: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
7: แ
9: ต่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
7: บ้านใคร
9: ฮะ
7: บ้านใครบ้านโป้งเหรอ
9: ไ
7: ม่ใช่โป้งนะแต่พี่ไปสอนเขาแต่โป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
8: ่
7: ะ
8: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
7: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
5: มาเนี่ยคุณเควินลองทำให้ดูสิคะ
7: ครับ
5: มา1 2 3มา
7: ฮ
5: ึยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
8: เจ็บข้อศอก
5: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้รองก็ได้ค่ะ
8: มันแข็งอันนี
7: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
5: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
7: ครับ
5: ตัวตรงนะคะ
7: กี่วินาทีครับหมอพลอย
5: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
7: โอ้ยจิ๊บๆ
5: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
7: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
5: แข่งขันแข่งขัน
7: อ๋อครับครับผม
5: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
8: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดปาตุ๊กทันนะ
7: ทำไม
8: ต้องเอาหนอนมาเจ็บข้อศอก
7: เดี๋ยวไปปาตุ๊กเลยปาแอมก็เหมือนกันเลย
5: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
8: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
7: ้ดีเลย
8: ใช่โ
7: หแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
7: จ้ะ
5: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
7: ฮึบ
5: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
7: ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
8: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมหน้าหมู่บ้าน
7: เป็นเจ้าหน้าที
5: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
8: จ้า
5: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
7: นานไหมครับต้องคอย
5: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
7: ฮึบ
5: มาฮึบกางออกเหยียดตรง ลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมา เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไหมเอ่ย
10: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
5: พลาดยังไงเอ่ย
10: พลาดมาโดนหน้าพี่เองคนก็โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
5: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
10: โอ้ยแอมทำแบบเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
5: ยังไงคะ
10: พลาดคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
8: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหงายใจเลยออก
11: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีรทิศป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
12: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างงี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
11: อย่ามามั่วเลย
13: อย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
12: จ้า
13: ฟังหน่อยค่ะ
12: ได้เลยเ
4: อาที่ออกปั๊บปั๊บนี่อันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชักเอาออกเนี่ยปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบตรงนี
12: ้จ้าจ้าจ้า
14: แม่ก็ชอบนะ
4: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
12: บ้าโอ้ยบ้าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
4: เขารักหรอ
13: กไม่กลับอะคะ
4: ก็เราอะไม่ได้
13: พ่อไปส่งอะ
4: มาจากไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
13: กลับมาโอเคเดี๋ยวกลับมาแล้ว
4: กลับทางนี้
13: ไม่มีมาหรอ
0: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
15: คุณหมอ
0: คือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
15: มันไม่ทันล่ะคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
0: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับหมอ
13: มันเป็นไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเขิน
0: ผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณอิง
15: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
16: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อมั้ยนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อมั้ยนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อมั้ยนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อมั้ยนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อมั้ยนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อมั้ยนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อาทิตย์ทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
4: ทำไมมี

0: เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
0: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
0: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: หิวมาก
3: หิวมาก
0: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
4: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
5: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: ดีแล้วพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
2: เอ็ด
3: ฮึบเฮ้ยงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
5: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
4: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขนา
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
5: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
4: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
4: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
5: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
5: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
5: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
5: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
5: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
5: โอ้ยต้องวิ่งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
4: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
5: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
5: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว

0: แล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจําได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจําได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็ว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ร้านแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึง

0: ดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพ พวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
3: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดตอนเด็กๆมาร้องเพลงเอตอนนี้คุณครูพัดได้ยินเสียงมาจากตรงไหนนะอุ๊ยโอ้ตอนนี้เด็กๆจู้ๆทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กๆจำเพลงสวัสดีของเราได้กันแล้วใช่ไหมคะมีใครร้องได้แล้วบ้างคะโอ้มีเด็กๆร้องกันได้หลายคนเลยเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2สามสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้เด็กๆที่น่ารักของคุณครูเอามือวางไว้บนตักกันแล้วหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เหมือนที่คุณครูค่ะได้ทบทวนให้กับเด็กๆไปเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เพื่อนๆค่ะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยไหมคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆพูดคุยกันเสียงดังตอนที่เพื่อนออกมาเพื่อนเสียใจไหมลูกเพื่อนๆก็จะเสียใจเลยดังนั้นเวลาที่เพื่อนออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์เด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าเด็กๆพูดคุยกันเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนๆด้วยดังนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยนะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะหรืออาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวเด็กๆได้ค่ะและถ้าหากเด็กๆคนไหนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยพูดหรือว่ายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถถามคำถามนะคะเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆค่ะได้พูดคุยกับคุณครูนะคะโดยเป็นเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้นำประสบการณ์ของตนเองมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้ามีกล่องของขวัญกล่องเล็กของคุณครูหรือยังน่ารักมากค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่ค่ะคุณครูพัชขอมอบให้น้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยืนตัวตรงเลยครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแสดงว่าเช้านี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องกวินรับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้น้องประทานอาหารกับอะไรมาลูก
1: กับไข่เจียวกับซาลาเปาม
0: ีไข่เจียวแล้วก็มีซาลาเปาด้วยอร่อยไหมครับ อร่อยครับแล้วนอกจากที่น้องกวินจะรับประทานข้าวเช้ามาแล้วนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยว่าเด็กๆทุกๆคนเลยก็จะต้องรับประทานอาหารเช้ามาเช่นเดียวกันไหนวันนี้มีใครรับประทานอาหารเช้ามาแล้วบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารเช้ามาก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะคนเก่งชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องฉาย
0: น้องแก้มใสค่ะ
1: ลูกปาน
0: อะไรนะคะ
1: ปาน
0: อะไรนะลูก
1: เจ้าอยู่ปาน
0: อ๋อเวลาที่อยู่บ้านใช่ไหมคะเวลาที่อยู่บ้านน้องแก้มใสทำอะไรลูก
1: หนูยื่นของเล่น
0: หนูเล่นของเล่นแล้วนอกจากเล่นของเล่นแล้วเวลาอยู่ที่บ้านมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงลูกทำยังไงคะอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
1: วิ่ง
0: อะไรนะคะ
1: วิ่ง
0: อ๋อต้องวิ่งหรือว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะน้องแก้มใส่ไปวิ่งกับใครลูก
1: วิ่งแม
0: ่วิ่งกับแม่นอกจากวิ่งกับแม่แล้ววิ่งกับใครอีกลูก
1: วิ่งพ่อ
0: วิ่งกับคุณพ่อหนูวิ่งตอนไหนคะ
1: วิ่งรถ
0: วิ่งตอนไหนลูก
1: วิ่งรถ
0: ตอนไหนนะคะ
1: รถ
0: อ๋อตอนมืดๆหรือว่าตอนเย็นใช่ไหมคะแสดงว่าตอนเย็นค่ะหรือว่าตอนมืดเหมือนที่น้องแก้มใสบอกนะคะน้องแก้มใสออกกำลังกายด้วยการวิ่งกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพของน้องแก้มใสค่ะนั่นก็คือการออกกำลังกายหรือว่าการวิ่งนั่นเองเอตอนนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังนะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบหนึ่งนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดานั่นเองน้องยารินดาค่ะน้องมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
2: วิ่ง
0: อะไรนะคะ
2: วิ่ง
0: วิ่งหนูวิ่งกับใครลูก
2: วิ่งกับแม
0: ่วิ่งกับคุณแม่นอกจากวิ่งกับคุณแม่แล้ววิ่งกับใครอีกลูก
2: วิ่งกับคุณพ่อ
0: วิ่งกับคุณพ่อสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกแล้วนอกจากออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องมีอารับประทานอาหารมาหรือยังลูก
1: รับประทานมาแล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้ววันนี้น้อง

0: ย่าลินดารับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
1: ไก
0: ่ไก่ไก่อะไรลูก
1: ไก่กรอบค
0: ่
1: ะ
0: ไก่กรอบๆอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: ใครเป็นคนทำให้หนูรับประทานลูก
1: พ่อ
0: คุณพ่อยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยาลินดาหรือว่าน้องมีอาได้ค่ะน้องยาลินดานะคะบอกว่าน้องยาลินดาค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งด้วยนอกจากจะวิ่งแล้วนะคะน้องยาลินดาค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องยาลินดานะคะก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วกับไก่กรอบๆเลยไหนวันนี้เด็กๆคนไหนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายคนเลยบอกว่ารับประทานอาหารเช้ามาแล้วแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าใน1วันค่ะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมดกี่มื้อคะกี่มื้อลูก3มื้อใน1วันเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารทั้งหมด3มื้อนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้เป็นยังไงลูกแข็งแรงถูกต้องเลยร่างกายของเด็กๆจะได้มีพลังแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะมีเพื่อนๆบอกว่ามีการออกกำลังกายการรับประทานอาหารแล้วเอจะมีวิธีการอะไรอีกนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้มีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องอย่าน้องไม้ออกกำลังกายยังไงคะ
3: กับพ่อกับแม
0: ่อ๋อออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่แล้วออกกำลังกายตอนไหนคะ
3: ตอนที่กลับไปโรงเรียน
0: หลังจากที่กลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะน้องไม้บอกว่าหลังที่น้องไม้ค่ะกลับจากโรงเรียนน้องไม้ก็จะออกกำลังกายกับใครนะลูกกับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะเวลาออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม
3: ่สนุก
0: สนุกค่ะ
3: สนุกค่ะ
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเอามือไว้บนตักหรือยังคะคนเก่งเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆวางบนตักเบาๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอเป็นน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวั
4: สด
0: ี
4: ครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องเจมครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์มีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้แข็งแรงลูก
4: หยุด
0: อะไรนะครับ
4: หนูจะได้กำลังกาย
0: ออกกำลังกายใช่ไหมครับอ๋อน้องสแตมป์บอกว่าน้องสแตมป์ก็ออกกำลังกายเหมือนกันเลยแล้วนอกจากออกกำลังกายแล้วทำอะไรอีกลูก
4: เดินกินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารยอดเยี่ยมเลยครับแล้วน้องสแตมป์ชอบรับประทานอะไรลูก
4: ไข่มุก
0: อะไรนะคะ
4: กินน้ำ
0: อ๋อดื่มน้ำด้วยน้องสแตมป์บอกว่านอกจากจะรับประทานอาหารแล้วค่ะน้องสแตมป์ก็ดื่มน้ำด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกๆคนเลยนอกจากจะต้องกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องดื่มน้ำสะอาดด้วยไหนวันนี้มีใครดื่มน้ำแล้วบ้างคะน่ารักมากค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะก็เป็นการทำให้ร่างกายของเด็ก แข็งแรงนั่นเองเราจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายของเราด้วยเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะแต่ว่านอกจากการที่เด็กๆบอกนะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆสวมใส่อะไรอยู่คะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เวลาที่เด็กๆออกไปในพื้นที่สาธารณะเด็กๆก็จะต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเอเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนนะคะเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาทบทวนจังหวะที่เรานะคะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อม

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรลูกจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้มาเคลื่อนไหวกันโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าคุณครูพัดค่ะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ yeah. นี่นะคะก็คือริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามนะคะริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะริบบิ้นริบบิ้นนี้มีสีอะไรคะลูกสีแดงเด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าริบบิ้นที่คุณครูพัดถืออยู่มีสีแดงเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูริบบิ้นสีต่อไปที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะนี่เลยค่ะสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยนะคะนี่ก็เป็นริบบิ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นสีเขียวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าริบบิ้นของคุณครูนะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันออกไปด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดยังเหลือริบบิ้นอีกหนึ่งสีค่ะเอ๊สีอะไรนะสีอะไรคะสีฟ้าถูกต้องเลยค่ะริบบิ้นที่คุณครูพัดถืออยู่ตอนนี้นะคะก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบริบบิ้นนะคะ

0: ที่เด็กๆนะคะสนใจได้เลยแต่ว่าคุณครูจะให้เด็กๆคนละกี่เส้นคะคนละ1เส้นถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งตะกร้าให้เด็กๆแล้วเด็กๆหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นแล้วก็ส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆได้ไหมคะได้เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ตะกร้าเด็กๆต้องรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวเริ่มจากน้องเกดเลยค่ะขอบคุณค่ะหยิบริบบิ้น1เส้นเลยค่ะแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยน่ารักมากค่ะ
1: ปิ้นเลย
0: เดี๋ยวครูเก็บให้นะเราส่งให้เพื่อนๆได้เลยเก่งมากเลยครับหยิบสีไหนก็ได้นะคะลูกหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นนะได้ริบบิ้นแล้วถือไว้ก่อนนะเด็กๆที่ได้ริบบิ้นแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆนะคะก็อาจจะได้ริบบิ้นที่มีความยาวหรือว่าสีที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าได้ริบบิ้นสีเหมือนกับเพื่อนๆด้วยน้องการส่งตะกร้าให้เพื่อนเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะตอนนี้เด็กๆมีริบบิ้นของตัวเองหรือยังคะมีริบบิ้นของตนเองแล้วคุณครูพัดก็มีริบบิ้นของคุณครูพัดแล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆคะพื้นที่ของเด็กๆต้องเป็นยังไงคะไม่ชนใครลูกไม่ชนเพื่อนๆแล้วก็ไม่ชนใครอีกคะไม่ชนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้ของเรานั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5นะคะ1 2 3 4 5หยุดเลยค่ะตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้คุณครูหญิงมาช่วยให้จังหวะเราเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวเราฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะคะอยู่กับที่ก่อนนะ

อุ๊ยคุณครูหญิงให้จังหวะหยุดแล้วเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยน้องกีต้าร์ขาจังหวะหยุดแล้วนะน่ารักมากเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆ เดินไปรอบๆห้องได้เลยหรือว่าทั่วๆบริเวณได้เลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะ

หยุดแล้วจังหวะหยุดแล้วค่ะคนเก่งอุ๊ยเด็กๆคะจังหวะหยุดแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะ

ระวังนะลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แต่ว่ารอบนี้ค่ะเราจะไม่ใช้มือในการจับริบบิ้นของเราแล้วเด็กๆลองคิดดูซิว่าเราจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับริบบิ้นยังไงด้วยการที่เราจะไม่ใช้มือจับนะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะคะไม่ใช้มือนะรอบนี้มีใครทำอุปกรณ์ของเราหรือว่าริบบิ้นของเราตกหรือเปล่านะถ้าใครทำตกหยิบขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมเลยรอบนี้เราจะไม่ใช้มือในการจับอุปกรณ์ของเราหรือว่าริบบิ้นของเรานะไหนลองเปลี่ยนสีเอาไว้ตรงไหนดีนะครูคัดเอาไว้ตัวนี้ดีกว่าหรือว่าเด็กๆจะวางไว้ที่อื่นก็ได้นะคะหรือว่าครูคัดจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้ดีนะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำริบบิ้นมาคืนคุณครูแต่ว่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเข้าแถวเป็นผู้หญิง1แถวแล้วก็ผู้ชาย1แถวพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลยนะเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพลันว่องไวน้องกีตาร์ค่ะเข้าแถวเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำริบบิ้นมาใส่ตะกร้าแล้วหาที่นั่งได้เลยค่ะนั่งที่พื้นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหาที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนๆนะลูกนะมาเลยค่ะ

น้องขนุนนั่งตรงนี้ได้เลยนะลูกเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งในท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กผู้หญิงนะคะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เดี๋ยวเตรียมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตนเองเลยเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีๆนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูนะคะด้วยการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองอุปกรณ์ของเราคืออะไรนะคะคือริบบิ้นถูกต้องเลยนี่ก็คือริบบิ้นนั่นเองที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาทบทวนกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆ เรียนเรื่องอะไรคะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จำกันได้แล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัดชี้นะลูกนะตั้งใจฟังก่อนนะคะหน่วยฤดูฝนเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหน่วยฤดูฝนอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากจะฟังเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากหรือเปล่าคะอยากแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงคะต้องจูๆแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดร้องเพลงหรือว่าระหว่างที่คุณครูพัดพูดเด็กๆจะได้ยินคุณครูพัดไหมคะไม่ได้ยินเลยดังนั้นเด็กๆก็ต้องนั่งจูๆแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงรุ้งกินน้ำให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนค่ะจุ๊ๆเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะรุ้งกินน้ำนั้นมีเจ็ดสีจะเกิดเมื่อมีหลังฝนตกอยากรู้พูดตามสิจ๊ะ

0: เดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัฒน์มีคำถามมาฝากเด็กๆได้ค่ะรุ่งกินน้ำนั้นมีเจ็ดสีจะเกิดเมื่อมีหลังฝนตกอยากรู้พูดตามสิจ๊ะอยากรู้พูดตามสิจ๊ะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเพลงที่คุณครูพัดร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เพลงกับดุกับน้ำเป็น
0: โปรอ๋อน้ององฟองบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับฝนตกแล้วก็มีเรนโบว์หรือก็คือสายลุงนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณครูพัดร้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำหรือว่าสายรุ้งหรือว่าเรนโบว์เหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปทดลองค่ะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างไรแต่ว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะทดลองในห้องเรียนไม่ได้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนของเรากันแต่ว่าเรามีข้อตกลงค่ะเด็กๆเวลาที่เด็กๆออกไปนอกห้องเรียนระหว่างที่เด็กๆเดินไปเด็กๆเสียงดังได้ไหมคะใช่ถ้าเด็กๆเสียงดังระหว่างที่เด็กๆเดินไปพี่ๆที่เรียนอยู่ก็อาจจะไม่มีสมาธิดังนั้นเวลาที่เราเดินไปนะคะให้เด็กๆเดินเป็นแถวแล้วก็จุ๊ๆไว้เลยเพราะว่ามีพี่ๆห้องอื่นๆเรียนอยู่เด็กๆพร้อมที่จะไปทำการทดลองกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเข้าแถวผู้หญิง1แถวแล้วก็ผู้ชาย1แถวแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่รองเท้ากันนะคะเด็กๆเข้าแถวเลยค่ะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวนะเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อนเด้อเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพันว่องไวเข้าแถวแล้วหรือยังเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปทดลองรุ้งกินน้ำกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพาเด็กๆค่ะไปทดลองนะคะรุ้งกินน้ำได้เลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้สังเกตรุ้งกินน้ำที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์ค่ะเป็นที่ฉีดน้ำหรือว่าสายยางก็ได้ค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเอามือไว้ที่ท้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะเด็กผู้ชายเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมาเลยค่ะเดินมาเลย

ตอนนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็พาเด็กๆนะคะออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะเพราะว่าเรานะคะจะทำการทดลองค่ะรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะว่าเด็กๆนะคะจะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างไรค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีสายยางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆค่ะจะสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะโอ้เป็นสีอะไรบ้างคะลองสังเกตดูค่ะเด็กๆเด็กๆชี้ให้ครูพัดด้วย

ตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ได้สังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นคะเห็นอะไรลูกเห็นสายลุงยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆกลับไปที่ห้องเรียนของเราเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับห้องกันเลยค่ะเย้เดี๋ยวเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทดลองนะคะรุ้งกินน้ำค่ะเด็กๆของห้องเรียนคุณครูผัดค่ะก็ไปทดลองแล้วก็ได้ไปสังเกตกันมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะสังเกตเห็นสายรุ้งหรือว่ารุ้งกินน้ำใช่ไหมคะเอแล้วรุ้งกินน้ำของเรามีสีอะไรบ้างนะเด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่ามีสีเหลืองด้วยมีสีอะไรอีกคะสีแดงมีสีอะไรอีกนะมีสีม่วงด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเพราะว่ารุ้งกินน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะก็จะมีหลายสีเลยรุ้งกินน้ำของเรามีทั้งหมด7สีเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเวลาที่ฝนตกค่ะเวลาที่มีฝนตกลงมาแล้วมีแสงแดดออกค่ะแสงแดดไปโดนกับละอองน้ำหรือว่าโดนกับสายฝนจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำอย่างที่คุณครูพาเด็กๆออกไปทดลองเลยค่ะคุณครูใช้สายยาในการฉีดน้ำใช่ไหมคะเหมือนกับเวลาที่ฝนตกเลยแล้วก็มีแสงแดดออกมาเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำเมื่อสักครู่นี้มีใครสังเกตเห็นบ้างคะ

0: มีเด็กๆเห็นกันหลายคนเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่ารุ้งกินน้ำนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกแล้วก็มีแสงแดดออกนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำกันค่ะว่าเมื่อเด็กๆได้ไปเรียนรู้หรือว่าได้ไปทดลองกันมาแล้วเด็กๆจะบอกคุณครูได้หรือเปล่านะว่ารุ้งที่เด็กๆสังเกตเห็นมีลักษณะอย่างไรหรือว่ามีสีอย่างไรมีใครจะออกมาพูดคุยให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้บ้างเอ่ยเอาใครดีนะมือวางไว้บนตักก่อนค่ะชีเหมาะเหมาะชีเหมาะเหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้เราออกไปทำอะไรมาคะ
1: ไป
0: ดูอะไรมาล
1: ู
0: ก
1: ไปดูสายรุ้งกินน้ำ
0: ไปดูรุ้งกินน้ำใช่ไหมคะแล้วรุ้งกินน้ำที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นตรงๆหรือว่าเป็นโค้งๆ
1: โค
0: ้
1: ง
0: โค้งโค้งสังเกตเห็นสีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองมีสีอะไรอีกนะ
1: มีสีเขียว
0: มีสีเขียวสีแดงสังเกตเห็นสีอะไรอีกลูกมีหลายสีเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วลุงกินน้ำที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะได้ออกไปทดลองรุ้งกินน้ำกันมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำหรือว่าทรายรุ้งเหมือนที่เด็กๆเรียกก็ได้นะคะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน้องอาก้าครับยืนตัวตรงเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตัวตรงเลยครับชื่อน้องอะไรครับ
2: อาก้า
0: น้องอาก้าครับอาก้าครับน้องอาก้าครับ
2: น้องอาก้าครับ
0: เก่งมากเลยลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆผู้ชายจะต้องลงท้ายด้วยครับแล้วเด็กผู้หญิงก็ต้องลงท้ายว่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องอาก้าค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปทำการทดลองกันน้องอาก้าสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: สายรุ้ง
0: เห็นสายรุ้งสายรุ้งที่น้องอาก้าสังเกตเห็นมีสีอะไรบ้างคะ
2: สีม่วง
0: สีม่วงนอกจากสีม่วงมีสีอะไรอีกลูก
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: เหลือง
0: สีเหลืองด้วยหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าเมื่อเรานะคะออกไปทำการทดลองกันนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสายรุ้งเพราะว่าคุณครูใช้สายยานะคะมาฉีดน้ำแทนอะไรนะคะแทนฝนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสายรุ้งนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปทำอะไรกันลูก
3: ดูสายรุ้ง
0: ไปดูสายรุ้งชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: สายรุ้งที่น้องขนมหวานสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นยังไงลูก

0: แล้วมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีแดง
0: มีสีแดงสีอะไรอีกลูกสังเกตเห็นสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้าม
0: ีสีเห็นสีฟ้าด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากสีฟ้านอกจากสีฟ้าแล้วก็เห็นสีเหลืองด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะหมดหรือยังที่สังเกตเห็น
1: สีเขียว
0: เห็นสีเขียวด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องขนมหวานชอบไหมคะที่คุณครูพาน้องขนมหวานออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
1: สวย
0: ชอบใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะรุ้งกินน้ำค่ะซึ่งรุ้งกินน้ำนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดฝนตกนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าฝนตกแล้วละอองน้ำหรือว่าสายฝนเจอแสงแดดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดสายรุ้งหรือว่ารุ้งกินน้ำถูกต้องเลยค่ะแล้วรุ้งกินน้ำของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด7สีเลยค่ะจะมีสีอะไรบ้างนะรุ้ง7สีของเราก็จะมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงเห็นไหมคะรุ้งกินน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นมีทั้งหมด7สีเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความน่ารักนะคะแล้วก็สนใจในการทำกิจกรรมค่ะคุณครูปลายทางนะคะแอบกระซิบบอกคุณครูพัชค่ะว่าเด็กๆนะคะตอนที่ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กๆนะคะก็สนใจแล้วก็ได้สังเกตรุ้งกินน้ำด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเอามือทั้งสองข้างของเด็กๆไว้ที่ด้านหลังเลยค่ะเอามือไว้ด้านหลังเลยนะจะมีอะไรโผล่มานะน้องมีอาเอามือไว้ด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินไปนกบินไปแล้วนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหาเพลงหรือว่าคำคล้องจองต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมได้ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมนี้เด็กๆต้องอย่าลืมค่ะหยิบกระปุกดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นของเราด้วยนะคะแล้วก็มานะทำที่โต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนนะคะในการวาดสิ่ง

0: ต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนกระดาษนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษหน้าเดียวได้นะคะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมอะไรนะอยากทราบหรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านเป็นสายรุ้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะแต่ว่ากระดาษของคุณครูมีรูปอะไรอยู่ลูกมีรูปภาพสายรุ้งหรือว่าโครงร่างสายรุ้งอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้เป็นกระดาษแข็งเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: สีน้ำถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำนี้นะคะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะคุณครูก็จะมีฟองน้ำไว้ด้วยค่ะเด็กๆเพราะว่าเรานะคะจะใช้ในการพิมพ์ภาพนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรลูกนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยค่ะแผ่นรองนุ่มนะคะเราจะใช้ในการรองกระดาษของเราในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพนั่นเองนี่ก็คือแผ่นรองนุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือสำลีพันก้านค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสำลีพันก้านอีกหนึ่งรอบค่ะสำลีพันก้านยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือสำลีพันก้านเองค่ะแล้วเรามาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะลูก
1: ผ
0: ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาการสาธิตค่ะวิธีการทำนะคะกิจกรรมพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านเป็นสายรุ้งกันเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะหยิบภาพโครงร่างสายรุ้งขึ้นมานะคะคนละ1แผ่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะพลิกที่ด้านหลังของกระดาษนะคะแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆลงที่ด้านหลังของกระดาษแบบนี้วันนี้เราจะปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังของกระดาษค่ะและให้เด็กๆนะคะนำภาพโครงร่างสายรุ้งนะคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้เลยค่ะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้เลยนะแล้วเราค่ะก็จะใช้สำลีพันก้านนะคะในการพิมพ์ภาพสายรุ้งของเรากันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจากสีแรกก่อนเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะใช้สำลีพันก้านนะคะกดลงไปบนฟองน้ำค่ะกดลงไปบนฟองน้ำแบบนี้นะคะและเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าจะมีสีน้ำนะคะติดขึ้นมาที่สำลีพันก้านของเราค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยเป็นสีอะไรนะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: อุ๊ยใช้สีแดงหรือเปล่านี่นะคะคือสีม่วงค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำสำลีพันก้านค่ะพิมพ์ภาพลงไปนะคะในช่องของสายรุ้งของเราเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะพิมพ์ภาพลงไปเลยค่ะสำลีพันก้านของเรานะคะเลอะสีม่วงแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องวางลงไปนะคะที่ถ้วยหรือว่าสีม่วงของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีค่ะเราเปลี่ยนสีแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะสีต่อไปค่ะเด็กๆม่วงครามแล้วก็น้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนะ